0: คะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะราคาเคลียร์แรนซ์อยู่ที่3,920,000 บาทนะคะแล้วก็4ค่ะที่ดินเปล่าโครงการกฤษดา นครนะคะ25เขตมีนบุรีกทมราคาเคลียร์แรนซ์อยู่ที่3,335,000 บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่มีตัวอย่างแล้วก็แต่ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-6300-700นะคะหรือคลิกมาที่เว็บไซต์ bam.co.th นะคะทางนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
1: นะเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะนะได้ทรัพย์ที่ตัวเองอาจจะถูกใจ
0: ในทำเลดีๆ ด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์หรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเผื่อจะได้ที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดที่ตัวเองกำลังใฝ่ฝันอยู่นะคะ
1: ครับอ่ะผมขอมาที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ AI คือ Anthropic นะครับเตรียมที่จะมีการเปิด IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่าคาดการณ์กันนะว่าน่าจะเป็น IPO ที่มูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะทะลุถึงคุณฟังดีๆนะ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้โห
1: คือมันแบบมหาศาลมากนะฮะซึ่งทาง Anthropic เองก็เตรียมที่จะเปิดผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพนะก็อันนี้คือเป็นการเตรียมนั่นแหละที่จะเข้าสู่การขายหุ้น IPO ซึ่งน่าจับตามองมากว่าน่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของสหรัฐเลยนะก็คือเขาจะเปิดเผยผลตัวเนี้ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยนะครับในวันพุธที่สหรัฐก็คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนะฮะในสิ่งที่บอกเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้จากรอยเตอร์สเขาบอกว่า Anthropic warns AI may pose existential risk to humanity in IPO filingก็คือคำนี้น่าสนใจครับคือในสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นในสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีเรื่องนึงด้วยก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของมนุษยชาตินะคำว่า existential เนี่ยก็คือการมีอยู่ของมนุษยชาติ
0: ค่ะ
1: โอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับตัวรายงานเนี่ยเขาบอกว่า อีกไม่นานเนี่ยความห่วงกังวลก็คือว่าตัว AI เนี่ยปกติเนี่ยเรามองว่าAI เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้ data center ในการที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเข้าไปแทรกซึมหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงปลั๊กบางคนพูดอย่างงี้นะดึงปลั๊กหรือว่าถ้าเขาไม่มี data center เขาไม่มีพลังงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมได้แต่รายงานฉบับเนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะมันน่ากลัวกว่านั้นคือ AI มันจะสามารถพัฒนาในหน่วยที่ย่อยมากคือมันสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นตู้เย็นที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทรีเฟรจเรเตอร
0: ์
1: หรือเครื่องดูดฝุ่นได้เป่าผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเข้าไปได
0: ้
1: คุณลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสอะที่ตัวเล็กๆอะแล้วมันสามารถจะเข้าไปแทรกซึมอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะปั่นป่วนนะมันจะสร้างความเรียกว่าปั่นป่วนไปหมดอะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเข้าเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสมาร์ทอ่ะขึ้น
0: ม
1: าสมาร์ทอ่ะเข้าได้หมดเลย
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่คุณลิซ่าฟังแล้วน่ากลัวเนา
0: ะ
1: แต่มีคนออกมานักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าอันนี้คือความพยายามของ Anthropic ที่จะอวดอ้างอ่ะในการที่จะทำให้ตัว IPO ของเขาอ่ะมันยิ่งปั่นราคาขึ้นไปอีก
0: เ
1: นาะหมายว่านี่ไง AI มันสำคัญขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมาเข้ามาลงทุนกับเรานะเข้ามาลงทุนกับเราเพราะว่าเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อมวลมนุษยชาตินะการมีอยู่มวลมนุษยชาติเลยนะ
0: นะ
1: อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
0: นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีลอนมัสก์พอเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้ SpaceX ก็เข้า IPO แล้วก็โอ้ราคาก็ตอนที่เปิดตัวมาก็พุ่งเหมือนกันนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนแนร์คนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่า
1: ต้องมาดู Anthropic
0: พอเห็นข่าว Anthropic ตรงนี้เนี่ยอีลอนมัสก์รู้สึกยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวเพื่อคุณผู้ฟังอาจจะบริษัทนี้ทำอะไรก็คือทำ AI ที่ชื่อว่า Claude ผมชอบใช้ตัวนี
0: ้
1: คุณลิซ่าชอบใช้ตัวไหน
0: จริงๆปัจจุบันใช้ ChatGPT เป็นหลัก
1: ถ้าลองมาใช้ Claude แล้วจะ

0: ติดใจนะ
1: คือไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเห็นคือวิธีการใช้คลอดเนี่ยมันจะต้องมีเครดิตแล้วบางทีเราเอ๊ะทำไมเครดิตหมดเร็วจังเลยนะคะแต่จริงๆต้อง
0: ไปโปรมันต้องไปโปร
1: จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นตัว AI เองก็ชอบอยู่นะคะระบบค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องสะพานนะคะที่วันนี้นะคะทางจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปิดนะคะให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะข
0: ้
1: ามใช่ค่ะก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนือนะคะรถยนต์สามารถที่จะข้ามแม่น้ำยาลูแห่งเป็นสะพานแห่งใหม่นะแต่ว่าคือเขาเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดได้นะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเขาก็จะจัดพิธีเปิดร่วมกันนะคะก็นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะสะพานแห่งใหม่นี้นะคะเชื่อมเมืองตานตงในมณฑลเหลียวหนิงนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะกับเมืองที่ชื่อว่าซินอือจูนะคะของเกาหลีเหนือมีความยาว 3,026 เมตรนะคะแล้วก็เป็นสะพาน4ช่องการจราจรนะคะด้วยจีนก่อสร้างสะพานฝั่งของตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นจริงๆตั้งแต่2014แล้วแต่ว่าการเปิดใช้งานล่าช้ามานานกว่า12ปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรไม่แล้วเสร็จนะคะประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เคยตึงเครียดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติไปนะคะก็ทำให้มีความล่าช้าในการเปิดแต่สะพานแห่งใหม่นี้นะคะมีความสำคัญในฐานะเส้นทางขนส่งทางบกหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งมีอายุหลาย10ปีแล้วก็มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานเก่าถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยนะคะทางจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญทั้งทางด้านการทูตเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากข้อมูลนะคะระบุว่าการส่งออกสินค้าจีนไปยังเกาหลีเหนือนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นในระดับสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าการค้าดังกล่าวเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติจะเข้มงวดขึ้นในปี2017นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดสะพานนี้เนี่ยก็เกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มที่จะขยายการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเกาหลีเหนือเขาก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยทั้งสองประเทศนี้เขาก็มีสะพานถนนข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดใช้ไม่นานมานี้เหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีสะพานที่จะเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพนะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณกฤตครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
6: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนด
4: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนกันค่ะ
9: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับวันนี้ผมมาที่มาเลเซียครับ
0: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างครับพี่หมอฝุ่นอบมันกระแอมอะไรเงี้ยไม่กี่กระแอมอะไรเงี้ย
10: ฮะเพราะว่า PM 2.5 นี่แรงมากครับ
0: อันนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
10: อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับ
0: อ๋อและมันแย่ขนาดไหนครับอย่างเช่นแบบมองไปไม่เห็นทัศนวิสัย
10: แย่มากๆครับก็ประมาณ200เมตรก็มองไม่เห็นแล้วครับ
0: โอ้นี่เปโตรนัสหายเลยดิอย่างเงี้ยฮะ
10: วันนี้ก็ออกไปต้องใส่แมสกันหมดแล้วนะครับ
0: เมื่อกี้แบบเริ่มต้นด้วยการกระแอมเลยอ่ะแย่แค่ไหนเนาะโอ้โหแสดงว่าหนักหน่วงมากเดี๋ยวคือผมอาจจะไปมาเลเซียเหมือนกันเดือนหน้าแต่ว่าไปปีนังก็จะห่างหน่อยไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่านะ
10: ไม่น่าจะถึงนะอาจารย์เจตเพราะไกลเหมือนกันนะคร
0: ับแต่ก็หนักหน่วงมากเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณกฤต
10: ครับผมครับ
1: นะคะก็มาดูคำถามกันก่อนเลยนะคะกับของรางวัลสัปดาห์นี้นะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนค่ะ
10: ครับผมก็วันนี้คำถามนะครับประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินทองไลเนี่ยมาเยือนเนี่ยคือประเทศไหน
0: ล่าสุดนะประเทศล่าสุดเน
10: า
0: ะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: A ก็อินโดนีเซีย B ก็มาเลเซียครับรางวัลเป็นของฝากจากมาเลเซียครับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักครับครับผม
1: เห็นภาพแล้วนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักดีนะคะลายสวยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะสำหรับคำถามค่ะประเทศล่าสุดในอาเซียนนะที่ทางประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะไปเยือนคือประเทศอะไรนะคะ choice ค่ะ A คืออินโดนีเซียค่ะ B คือมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกสามารถตอบ A หรือ B เข้ามานะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะเด
0: ี๋
1: ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะคุณกฤต
10: ค่ะผมครับก็ช่วงนี้เราจะเห็นท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินทองไลเนี่ยเดินสายถี่มาก
0: ใช่ท่านเอเชียนทัวร์นะฮะ
10: เอเชียนทัวร์เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาท่านนับกันได้เนี่ยก็ประมาณสัก10ผมว่ามา13 14ครั้งแล้วนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเยือนประเทศต่างๆประเทศที่สำคัญก็รัสเซียนะครับไปถึง 4-5 ครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปเดินทางไปก็น่าจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์กับนิวเคลียร์สันติภาพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของพลังงานด้วยนะไปเจรจาขอน้ำมันจากรัสเซียนะครับตอนนั้นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้สำคัญนะครับประเทศจีนซึ่งเราวันนี้เรากำลังจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจีนเนี่ยก็ไปเยือนมา 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับแล้วก็ไปทางส่วนของทางส่วนของอินเดียอีก2ครั้งนะครับก็อันนั้นก็เป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีในส่วนนี้แต่ว่าทางอาเซียนเองก็ไปกันมาประมาณ5ประเทศแล้วนะครับทุกครั้งก็จะเป็นในลักษณะของการไปเจรจาทวิภาคีนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเห็นหนักกันนะครับแต่ว่าเราตอนแรกๆเราก็มองเอ๊ะมันปกตินะครับก็คือท่านคงอยากจะมีเวทีสำคัญระหว่างโลกเวทีโลกของท่านเมียนทองไลนะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับถ้ามองว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองก็รอบที่2นี่ก็กำลังจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่า เรื่องนี้เราต้องมองไปว่าจีนเนี่ย

ขาถนัดอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมเล่นหมากรุกอะไรต่างนะครับซึ่งผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ธรรมดาจานเจ็ดนะครับเพราะว่าการที่ชูใ

0: เนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะเมียนมาจีนเขากำลังเล่นของเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะว่าเราจะเห็นชัดๆมากๆก็คือเมียนมาตอนนี้กำลังเดินสายกันหนักนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ชัดว่าชัดเจนว่าจีนเขากำลังมองด้านการลุกนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยการเอาหมากรุกของจีนมาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับการวางหมากเช่นจีนเขาอาจจะเป็นฝ่ายแดงนะครับก็ฝ่ายดำก็ทางสหรัฐอเมริกานะจีนก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนถ้าเป็นนักเลงสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าฉันออกอาวุธก่อนก็คือได้เปรียบไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เอาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบของอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยมาเป็นเกมหมากรุกบนกระดานหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาลุกหนักมากๆก็คือลุกทางด้านของการส่งคนส่งทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ประเทศ
1: ทุกอย่างเลยนะล่าสุดก็สนามบินที่ใกล้กับชายแดนไทยมากในสปป.ลาว
0: ใช่ครับแล้วนั่นที่ห้วยพึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของเชียงแสนนะครับอันนั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาวางหมากตรงชายแดนของจีนทั้งหมดเนี่ยที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าทางฝั่งเมียนมานะครับเมียนมานี่เขาผักหนักเลยนะเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถ้าหากว่าเมียนมายึดสมรภูมิตรงส่วนของทะเลตะวันทะเลอินเดียได้เนี่ยก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ควบเอาอาเซียนหรือว่าเอเชียไปเกือบครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วก็ว่าได้นะสหรัฐอเมริกาเองก็มาทางฝั่งของแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะบินจะข้ามมาฝั่งนี้ก็คงจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นฉากทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งของจีนก็คือว่าการส่งเอาพวกพ่อค้าพ่อขายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการใช้ QR code QR Pay นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว WeChat Pay ต่างๆนี้เข้าสู่ประเทศของทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างนะวันนี้มาที่มาเลเซียเนี่ยจีนก็เข้ามาเยอะนะครับผมมองภาพแล้วเนี่ยเท่ากับเจอคนจีนในงานประชุมซัมมิตวันนี้เนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจนะครับว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งคนเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับในการประชุมครั้งนี้เพราะงั้นเราเห็นภาพชัดว่าโอ้จีนกำลังเล่นเกมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจีนกำลังอยากจะรวบเพราะว่าต้องปิดเปิดประตูให้กับเมียนมานะครับเพราะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดสุญญากาศทางอำนาจเนี่ยในเมียนมาได้เนี่ยจีนก็สามารถชนะเกมอันนี้ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นการส่งเอาคนของประเทศจีนเข้ามาสู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งแล้วก็ทางรถไฟที่มาที่สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นการเปิดข้ามแดนแม่น้ำหวงโหแล้วล่ะฮะก
1: ็
0: คืออันนี้ก็หมากรุกจีนเนี่ยมันจะมีฝั่งแม่น้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวปิงเนี่ยก็คือกลุ่มของประชาชนคนจีนที่ออกมาเดินหน้าอยู่ในเวทีเหล่านี้นะครับในขณะที่เมียนมาเองผมก็มองว่าเมียนมาเขาน่าจะเป็นม้านะเพราะม้ามันไม่เดินตรงๆนะมันเดินตะแคงแล้วก็มันไม่ไปทางตรงเพราะงั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต่เวทีรับเขาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปสู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งท่านประธานาธิบดีเมียนมาวันนี้เนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยอินโดนีเซียก็ต้องเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าเมียนมาเนี่ยเข้าสู่อินโดนีเซียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับว่าเมียนมาเนี่ยตัวม้านี่ไม่มีตัวขวางแล้วนะครับเพราะว่าเวที

0: ของทางฝั่งของในประเทศนะครับก็ถ้าสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าประเทศเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีระดับอาเซียนเนี่ยเปิดรับเขาหมดแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็คงจะทางฝั่งของชนชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มของกองกำลังต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็มองภาพว่าอันนี้ก็เขาก็จะเท่ากับว่าแพ้ทางกลยุทธ์กับให้กับทางรัฐบาลเมียนมาได้ถ้าเมียนมาสามารถที่จะครองเดินเก็บคะแนนนะครับถ่ายภาพกับผู้นำต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นการผลักดันหรือว่าการอยู่เบื้องหลังจากมหาอำนาจที่กำลังช่วยกันผลักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามหาอำนาจในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองที่จีนอย่างเดียวนะผมมองไปที่รัสเซียด้วยอาจารย์เจตเพราะว่ารัสเซียมันก็เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันให้กับเมียนมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเข้าสู่เมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการส่งเสริมการผลิตยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งการขายยุทโธปกรณ์เข้าสู่ประเทศเมียนมาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมียนมาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทั้งสองมหาอำนาจนี้หรือเปล่านะครับต้องมองและอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คืออินเดียถ้ามองข้ามนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยท่านเมียนออนไลน์เนี่ยก็ให้ความสำคัญระดับต้นๆนะครับ
1: ก็เดินทางไปเยือนด้วย
0: ใช่ครับไปสองครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ก็คือเราล้อมด้วยมหาอำนาจนะครับแล้วก็เลยเป็นกระดานหมากรุกให้กับทุกประเทศนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงเรื่องการไปเยือนครับเฉลยเลยละกันว่า ประเทศล่าสุดที่ไปเยือนคือ
0: ประเทศมาเลเซียครับก็เขาก็มาที่ลาวเป็นอันดับแรกนะครับลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกเลย ประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่สองที่ทางท่านเมียนองไลเข้าไปแล้วก็เขาก็เดินทางไปเยือนหลากหลายนะครับทั้งส่วนของกัมพูชาก็ไปมาแล้วนะครับเวียดนามก็ไปมาแล้วก่อนที่จะมามาเลเซียนะครับ
1: เดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เลยถือว่าคุณกฤตเนี่ยไปตามรอยท่านมินออนไลน์นะฮะ
0: ให้ผมเดินตามขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็เนี่ยบังเอิญไงตามรอยเนี่ยนะฮะในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของฝากของขวัญนะจากทางมาเลเซียก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่มาสก์ด้วยนะครับ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกฤตค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนะคะ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศล่าสุดที่ทางด้านของผู้นำเมียนมาไปล่าสุดก็คือมาเลเซียนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกฤตเอ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะที่จะมาในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกนะนี่เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่หมอกปัญหาหมอกควันแย่จริง
2: แ
1: ย่จริงแย่มากๆเลยนะฮะก
2: ็
1: ถือว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆของอาเซียนเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรา2คนนะเดี๋ยวคุณลิซ่าจะไปสูดอากาศเย็นๆแต่อย่าเอา PM 2.5 เข้าไปในปอดนะ
2: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดรายการก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ก่อนนะคะ
1: แต่เจอออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่เจอออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันค่ะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางไลฟ์ Mcord News FM 100.5 ค่ะ
0: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14 ถึง 22 ตุลาคม 2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
0: ไปติดตามกันที่ศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยนายกก็ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27 ถึง 30 ตุลาคมแต่อย่างไรจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขณะที่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2 ถึง 3 พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมทางนี้ครม.ก็จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก27 ถึง 30 ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีพร้อมโต้เท้งและรัฐบาลต้องใจกว้างเฮงหยันปชน.แค่เนน้อยสุริยะดันเกี่ยวข้าว EV 8,000 ล้านอนุทินกำชับรัฐมนตรีทุกคนกลางวงครม.เตรียมพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านวางกรอบวันอภิปราย27 ถึง 30 ตุลาคมสะดวกสุดณัฐพงษ์เผยสำนักประธานสภาแจ้งปรับแก้ยติเล็กน้อยไม่กระทบสาระสำคัญแนะรัฐบาลใจกว้างค่ะ
1: ซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆในบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งก็ต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนจะกระทบต่อเนื้อหาหรือเปล่านะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กระทบเนื้อหาสาระสำคัญค่ะซึ่งการแจ้งหรือไม่ว่า

0: จะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นั้นตามกระบวนการเข้าใจว่ายติต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้ค่ะซึ่งฝั่งนั้นมีการระบุว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือบิดเนื้อหาอะไรนายณัฐพงศ์ก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันส่วนจะมองว่าฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตัวของนายณัฐพงศ์ก็คิดว่ารัฐบาลควรจะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดนะคะถ้ามองอีกแง่นึงรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยส่วนการอภิปราย3วันนายณัฐพงศ์ก็มองว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอตัวแทนแต่ละฝ่ายไปคุยกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่และรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงนะคะมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพร้อมรับศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมอนุทินแจงครม.สั่งรัฐมนตรีเตรียมแจงทุกปมเชนยันรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหนุนเท้งชี้ยติแค่พรูฟคำผิดโสพลข้อบรรจุวาระแล้วทนายชี้แมวยื่นนิรโทษค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective อย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมว่าเธอจะชอบอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวค่ะอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนายกอนุทินผนึกความร่วมมือ CNN สื่อระดับโลกเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกชวนชิมโอเลี้ยงบอกถ้าได้ลองโอเลี้ยงอาจลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยกำชับครม.เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันซักฟอกด้านยศชนันยันด้านยศชนันยันกลางครม.เพื่อไทยพูดชัดพร้อมหนุนรัฐบาลส่วนโสพลไฟเขียวให้เดินหน้าซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วเลขาสภาส่งเรื่องแจ้งครม.เคาะวันเวลาเรียบร้อยแล้วรอครม.ตอบกลับสะดวกช่วงไหนแจ้งให้เท้งแก้คำผิดคำซ้ำเท่านั้นยืนยันเนื้อหาตามเดิมไม่มีผลอะไรขณะที่ประเสริฐการันตีเพื่อไทยรู้มารยาทการเมืองภูมิใจไทยไว้ใจศึกซักฟอกได้ชี้ยติฝ่ายค้านใช้คำรุนแรงระบุคดีหัวสว.หลุดจากกระบวนการหนึ่งไปแล้วด้านเท้งเผยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเซ็นรับรองแก้คำผิดซักฟอกยติยันไม่กระทบสาระอภิปรายลั่นไม่อยากเห็นต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะคะซึ่งทั้งฝ่ายของ IMF ธนาคารโลกรวมถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและปกป้องประชาชนนะคะซึ่งนายเอกนิติได้ติดทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิด Bangkok Blueprint ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ก็กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกมีความเสียหายต่อมูลค่าการโกงสูงมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกค่ะซึ่งก็มีผู้เสียหายมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกดังนั้นค่ะBangkok Blueprintนี้ก็เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญค่ะก็คือ1การพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะว่าผู้เสียหายอาจจะมีหลายบัญชีจำเป็นต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้วยการออกแบบกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยฐานะเจ้าภาพการประชุมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเริ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็สานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศ

0: ในขณะเดียวกันค่ะแนวคิดที่3ก็คือการออกแบบกรอบแนวทางให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีของ CNN รวมไปถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวที IMF World Bank ด้วยนะคะดันแบงคอกบลูปรินท์ปลุกทั่วโลกสู้ภัยดิจิทัลเอกนิติชงเวที IMF อนุทินโชว์วิชั่นปูมเศรษฐกิจไทยครม.เคาะบ้านคนละหลังทอส.ปล่อยกู้ 50,000 ล้านในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีประเด็นนี้พร้อมกับภาพนายกรัฐมนตรีค่ะแบงก์ก็บลูพริ้นท์สกัดภัยการเงินโลกธนาคารแห่งประเทศไทยวางยกระดับคุมเข้มท่อน้ำเลี้ยงผิดกฎหมายแบงก์ก็บลูพริ้นท์ยกระดับกรอบป้องกันภัยทุจริตดิจิทัลโลกโชว์สถิติไทยตัดวงจรสูญเสียเหลือ 9,000 ล้านเปิด5เสาหลักสู้ภัยการเงินไซเบอร์สกัดฟอกเงินผ่าน USDT หลังพบเอเชีย8ความเสียหายสูงถึง 67% ของโลกเอกนิติชี้กระทบเศรษฐกิจโลกปีละล้านดอลลาร์ IMF ธนาคารโลกเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันในขณะที่อีกกรอบนึงค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank และประเด็นเศรษฐกิจนะคะOECD แนะไทยดันผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจ OECD มองไทยมากลายเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank รอบ35ปีเตือนเศรษฐกิจมีทั้งความสำเร็จและความท้าทายเน้นสร้างผลิตภาพขับเคลื่อนการเติบโตอนุทินยืนยันเน้นเป้าหมายคุณภาพค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุ่มบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี2569เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,000 435รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า 1.4

0: แสนบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ติดตามกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของสตง.กับไทย PBS ที่มีการแถลงข่าวกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในส่วนของสตง.เองเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยบอกว่าการมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นั้นยืนยันว่าการจัดการแถลงข่าวรวมถึงการตรวจสอบไม่ได้เพื่อตอบโต้ใครหรือว่าตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของสตง.ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแผนการราชการที่เจตนาทำให้องค์กรเสียหายเรื่องหลักๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ขณะเดียวกันสตง.ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การคุกคามหรือว่าแทรกแซงสื่ออย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในขณะที่สตง.เองก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่บ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงข่าวเป็นแบบสเต็ปค่ะหากไม่มีเรื่องใหญ่ก็ยังไม่มีการแถลงเพราะว่าโฆษกทำหน้าที่ได้ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคดีอาญาด้านวินัยพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต่อศาลแล้ว DSI สอบสวนประเด็นนอมินีการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนปปช.รับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจาก10คณะกรรมการด้านสถานการเงินสัญญาโครงการมูลค่าสัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไป22งวดสตง.ได้รับเงินล่วงหน้า320กว่าล้านบาทเป็นเงินประกัน100กว่าล้านบาทคืนมาทั้งหมดค่ะทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณใช้จ่ายจริงประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคู่สัญญาเพื่อดึงเงินกลับคืนสู่แผ่นดินในขณะที่ทางสสท.นะคะก็คือไทย PBS Air เองค่ะก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบก็มองว่าการเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบและต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะสรุปผลก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะส่วนข้อมูลและข้อสังเกตยังไม่ควรถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสตง.ปูดคนในไทยพีร้องจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบปัดแค้นเสนอข่าวตึกถล่มไม่เคยเบรกสื่อทำหน้าที่บิ๊กสสท.ตั้งโต๊ะโต้ทุกปมทั้งค่ารถผู้ผลิตอิสระถูกกฎหมายสตง.ยันสอบงบตามข้อร้องเรียนพนักงานไทย PBS ปัดแก้แค้นเบรกข่าวครบ1ปีตึกถล่มชี้ปล่อยเอกสารหลุดมีโทษทางวินัยรองผอ.สสท.แถลงโต้ตอบย้ำข้อสงสัยนะคะย้ำตอบข้อสงสัยได้โอดภารกิจเพิ่ม10เท่ารับงบเท่าเดิมจ้างผู้ผลิตภายนอกถูกต้องค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาระบุผ่านสื่อนะคะว่าวันที่14ตุลาคมนายไทยหยางสามีจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกพาดพิงปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายวันที่14ตุลาคมแต่ก็ปรากฏว่านางสาวสุชาดาได้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปค่ะและยังไม่มีการระบุว่าจะแถลงในวันเวลาใดนะคะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็พบว่าทรัพย์สินที่ได้แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะเป็นเรื่องของการเมืองรวมการเมืองด้วยเลยนะคะแล้วก็ประเด็นของคุณสุชาดาค่ะหนูเคาะ 27-30 ตุลาคมให้ฝ่ายค้านซักฟอก4วัน

0: ไอเดียและสามีเดียวแจงค่ะ
1: มากันอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนายชัชชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกลั่นกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่าในส่วนของตนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากลั่นกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือยุติความขัดแย้งในประเทศที่สร้างความเสียหายมานับ10ปีค่ะและทักษิณถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมืองดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นพิธีตัวแทนของประชาชนแต่กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งใช้เป็นข้ออ้างในรัฐประหารข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแมวถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้พิษนิรโทษแมวถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอานิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ
0: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาตาสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าหลายหลากกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยฮื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติ ปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2 ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่าย

0: ญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทออมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนนายกสั่งเร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอดอ6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์พอบลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชนว่าราวุฒิสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยโก้วิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอดอ6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
0: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR โค้ดให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งส่วนการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่พูดคุยกันโลกออนไลน์ค่ะไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายนะคะในข่าวสดค่ะไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.จุลพันธ์ชี้ทำได้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
1: มากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะหายนะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธปึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารัมโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4ระลอกภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทยเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกลียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้ามสี่คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาบเห็ดขาบคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ

0: ไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบ

0: การณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ
1: สามศูนย์หนึ่งนายกันทีปิติธันแดงทหารบก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะเช่นเคยเราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้อีกประมาณ4ชั่วโมงนะคะ8โมงเช้าไปจนถึงภาคเที่ยงนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะที่อสมทพัทลุงค่ะ

ยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็ติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED ค่ะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และเป้าหมายประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังพื้นที่เฉพาะ3กลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการกับธุรกิจของคุณโดยมีสื่อวิทยุของบมจ.สมท.ที่มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่02 201 6512ค่ะ

0: ำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์ในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลิน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานมุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ตนน่าจะฮอตนินกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909M-Cod Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cod Academy
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะเจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 สนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลย074611399หรือว่าจะเป็น063 916 5392ค่ะ

งานแน่นประชุมยาวนะคะแต่ไม่ว่าจะวันไหนขอแค่ได้กาแฟดีๆสักแก้วก็พร้อมลุยต่อนะคะวันนี้ขอแนะนำโกปิโก้มาเคียโต้ทรีอินวันสัมผัสความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดนะคะทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆ นะคะโกปิโก้มาเคียโต้ทรีอินวันก็พร้อมเติมความสดชื่นในทุกช่วงเวลาโกปิโก้มาเคียโต้ทรีอินวันนะคะหอมเข้มเต็มรสกาแฟลองเลยวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนกันอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะนะคะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ PES EPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18 ตุลาคม 2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุกลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ดูแลต่อเนื่องกันนะคะจาก2ชั่วโมงที่ผ่านมาผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ขอเชิญนะคะช่วงนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะคะเชิญชวนทุกท่านขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งโพนลากพระจังหวัดพัทลุงประจำปี2569นะคะเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวพัทลุงในงานประเพณีแข่งโพนลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่20-29 ตุลาคม 2569ณบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและหน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรธนะคะซึ่งอัดแน่นด้วยกิจกรรมตลอดงานไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทานการประกวดเรือพระชิงถ้วยพระราชทานและการประกวดขบวนแห่เรือพระขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีเปิดงานการแสดงเทิดพระเกียรติพิธีสมโภชเรือพระการแสดงบนเวทีการแสดงดนตรีนิทรรศการโพนสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์นะคะการประกวดธิดาโพนและหนุ่มโพนเมืองลุงชมการแสดงซัดต้มนะคะกีฬาพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้น10วันแห่งความสุขนะคะสนุกสนานและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวพัทลุงนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะร่วมสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีแข่งโพนลากพระร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะ

0: ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

มีข่าวดีๆจากพาณิชย์นะคะมาฝากทุกท่านกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะพาณิชย์นะคะชวนช็อปงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะก็จะมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์2เบอร์390บาทนะคะข้าวสาร150บาทน้ำมันพืช35บาทน้ำตาลทราย20บาทผงซักฟอก59บาทน้ำยาล้างจาน13บาทน้ำยาปรับผ้านุ่ม20บาทนะคะน้ำปลาขวดละ25บาทนะคะพบกันนะคะที่จุดจำหน่ายถึง12จุดในพื้นที่อำเภอกงราอำเภอตะโมดอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอเมืองพัทลุงนะคะซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะThank you.

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกซ์นิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง12-18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.นี้เป็นต้นไปสปส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือส

0: ปปส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันอ้อมแคมปรักชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงสุดท้ายสำหรับในภาคเช้าค่ะจะจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะหรือสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746111399

ช่วงนี้ก็จะมีทั้งยุงทั้งแมลงนะคะที่มาพร้อมกับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเดียค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็ติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED ค่ะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมกันน้ำระดับ IP

7867ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เยียวยาน้ำท่วมสำเร็จครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 149,000 กว่าครัวเรือนวันที่4ประชุม IMF World Bank 2026คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกตำรวจนครบาลแจ้งปิดถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปกรณ์อธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเรา9คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ
2: ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมลองชกมวยไทยออกหมัดเตะนะชกเป้าก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มในตอนเช้าได้อย่างดีค่ะส่วนการประชุมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดอีกวันหนึ่งค่ะวาระมีต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูง ซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ15ถึง16ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
1: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจำเป็นต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางในยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูงต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
2: ค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็ การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหารIMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาทุกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 นาทีธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทม.นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปครับ
3: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในที่สุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉี่ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
2: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกประกรณ์อธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีม Thailand พูดคุยครับการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือว่า UNCLOS ครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายสุงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรมากำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุมวันที่17ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูบรรยากาศเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยมาลงเรืออย่างต่อเนื่องสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันหลังจากกรมอุทยานสัตว์ป่าหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำเรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซีวิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซีมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
2: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เครนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้ ู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่แล้วก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยานที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอด

0: ดูเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอน 3:00 ที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมก

0: ก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆเนี่ยกว่า100คนค่ะพากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: บุรีรัมย์ตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่ากว่าร้อยตัวช้างป่าอีกหลายสิบชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าและเลิงร้อยโรอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับพร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะประเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ก็ขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงากิ่งมีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนทรัมป์หักหลังครับยูเครนเพิ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัย

0: ตที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบสตาร์ลิงก์นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ซึ่งปรากฏว่ามัสก์เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceXชื่อ Starshield ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะของราชยานยนต์ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยอสอทอเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
0: เวลาของสรุปข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสงขลา
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อร่อยๆครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้มาพร้อมๆกันกับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเที่ยงนี้เราก็มาพร้อมกับฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับพื้นที่หัดใหญ่คุณผู้ฟังอยู่พื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างทักทายกันได้ค่ะ
0: ครับผมอยู่กับดีเจแจ็คลักษณัยนะครับ
1: ดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์ค่ะ
0: ภาคใต้เฝ้าระวัง PM 2.5 ลมตะวันออกเฉียงใต้หอบควันจากกะลิมันตันซัดเข้าไทยคุณนงลักษณ์น
1: ะครับ
0: ว่าแล้วคุณก็เปิดเลยว่ากะลิมันตันนี่อยู่ตรงไหน
1: มาเป็นละโลก
0: ของแผนที่โลกนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าแนวของฝุ่นนี่เขาพัดมายังไง
1: ค่ะ
0: เป็นการได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนนะคุณหลักเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางแต่ว่าอาคารบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องเริ่มระวังระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยหนุนจากกระแสลมข้ามประเทศ9โมงเช้าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 16.5 ถึง 30.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงก็อยู่ที่ 14.9 ถึง 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับสาเหตุปัจจัยสำคัญก็มีเรื่องของปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้มาจากปัจจัยกระแสลมข้ามแดนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศแล้วก็ฝุ่นละอองจากเกาะกะลิมันตันของประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจุดความร้อนเนี่ยพุ่งสูงเลยนะข้อมูลของจุดความร้อนฮอตสปอตนะครับบริเวณเกาะกะลิมันตันเมื่อ14ตุลาคมเนี่ยพบว่าสูงถึง461จุดเพิ่มขึ้นจาก13ตุลาคมเนี่ยที่มีจำนวน322ขึ้นมาเป็น461จุดเลยนะครับการระบายอากาศต่ำนะครับเพราะว่าอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในระดับต่ำทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยเกิดการสะสมตัวได้ง่ายขึ้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็จะมีค่าความชื้นสัมผัสสูงกว่า 90% ก็ส่งผลให้ท้องฟ้าเนี่ยดูมัวแล้วก็อาจจะสังเกตเป็นหมอกควันผสมกับหมอกไอน้ำด้วยตาเปล่าเห็นไหมตอนนี้นี่คือเป็น2 อย่างรวมกันนะเป็นการผสมรวมกันเป็นมิกซ์ไอน้ำแล้วก็เป็นมิกซ์ในเรื่องของฝุ่นควัน
1: ด้วย
0: นะเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นปะปนลงมาด้วย อย่าเพิ่งรองน้ำไม่ใช้ก่อนนะครับก็คือให้ตกมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเปิดโอ่งที่บ้านนี่นะครับในการที่จะรองน้ำเข้าไปอันนี้เป็นคำของโบราณโบราณเขาว่าอย่างนี้ว่าฝนตกแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งรองน้ำใส่โอ่งก่อน
1: ค่ะให้ชะล้าง
0: ชะล้างให้สักระยะหนึ่งนะครับพอเราเปิดโอ่งเสร็จปุ๊บฝนก็ซานะฮะ
1: ไม่ทัน
0: เองไม่ทันเลยไปหมดแล้วฝนซาหมดแล้วเนี่ยเปิดก็เปิดโอ่งไว้เลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่ายุงก็ไปลุกดับลุกน้ำยุงลายแทน
1: ใช่มันต้องมีอะไรปิดด้วยคุณจะเปิดงั้นตลอดไม่ได้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ิ
0: ดคาไว้ไงพอฝนเพราะว่าฝนตกหนักก็เปิดไว
1: ้
0: ก็ไม่ได้ปิดไงบางทีแบบฝนอาจจะมาตอนช่วงค่ำกลางคืนก็ลืมปิดตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีลูกน้ำยุงลายก็ต้องเป็นภาระของอสมก็ต้องเข้าอีกละบ้านเรา
1: ไปทำลาย
0: นะฮะอสมก็ต้องเข้าเดี๋ยวอสมมาที่บ้านแล้วก็ให้ตรวจวัดเบาหวานด้วย
1: วัดสุขภาพ
0: อสมจะมาที่บ้านก็ต้องอยู่ในหลายๆวาระนะเพราะว่ามาทุกวาระเลยก็ต้องตรวจในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆด้วยบางที
1: ค่ะเขาก็มีบริการนะคุณแบบนั้นอ่ะนะคะหรือว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ป่วยติดเตียงในต่างๆแบบนี้เขาก็จะมีรอบในการที่จะไปดูแลด้วยเขาเรียกว่าโอ่งน้ำขนาดใหญ่คุณมันมีที่ปิดเป็นอันนั้นไงเป็นคล้ายๆเหมือนมุ้งอ่ะ
0: เป็นแบบมุ้งเป็นสีฟ้าๆนั่นแหละ
1: ไม่เป็นแล้วแต่สีขาวสีดำก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นเชือกสำหรับแบบผูกอะลูด
0: เป็นสีฟ้าๆหรือเปล่าแต่ว่าคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นโอ่งที่เป็นแบบว่ามีฝาปิดที่เหมือนกับโล่กลมๆเลยนั่นแหละปิดแบบนั้นเลยมีหูจับแล้วก็ปิดแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโอ่งก็คือเป็นโอ่งมังกร เป็นโอ่งมังกรราชบุรีนะคุณของผมบ้านผมไม่ใช่เป็นโอ่งมังกรแบบว่าปั๊มตราไม่ใช่นะของเรานี่คือนำเข้ามาจากราชบุรีซื้อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนึกสภาพส
1: ิ
0: รถ10ล้อรถ6ล้อเนี่ยขนกันมาขายเร่ขายตามบ้าน
1: ก็คือ
0: สังเกตมั้ย
1: คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกเค้าเรียกอ่างเอ่ยที่เอาไปเลี้ยงปลาหรือว่าโอ่งอะไรต่างๆเนี่ยร้านที่เขาขายอะพวกดินเดินเลยเขาก็มาจากทางนู้นคุณเขาก็ยังขนนำมาจากนู้นแหละทางภาคกลางทางราชบุรีเขาก็ต้องมาจากตรงนั้นเหมือนกัน
0: เราแสดงว่าที่เราซื้อมาเมื่อก่อนนี่คือเป็นมาจากราชบุรีตรงหรือว่าเอามาปั๊มที่นี
1: ่ไม่แน
0: ่ขึ้นรูป
1: มาจากนู้นมาก
0: กว่าเขาหมายถึงว่าขึ้นรูปมาเลยสำเร็จรูปมาเลยถ้าเกิดเป็นตุ่มจะขนาดใหญ่ไหมตุ่มใหญ่ตุ่มที่สมัยเมื่อก่อนนี่เคยเล่นอะไรนะกลมอะไรนะคุณรพช.เหรอสมัยก่อนอะไรนะ
1: ที่เขามาแจกอะฮะ
0: สมัยเมื่อก่อนใช่ไหมที่จะมาแจกมาแจกชาวบ้านช่วงนั้นมีเรื่องของหน้าแล้งไงใช่ไหมฤดูแล้งก็เอามาแจก
1: เอาไว้เก็บ
0: ถ้าบ้านใครที่มีตุ่มใหญ่ๆอยู่เนี่ยแสดงว่าทันในรุ่นนั้นอยู่ใช่ไหม
1: คุณทันนะ
0: อะไรนะ
1: ฉันไม่เห็นมีเลย
0: เป็นเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟัง
1: จ้าน
0: ะครับแล้วก็ยังไงก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยกันละกันคุณผู้ฟังเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นที่หลบของเหล่าบรรดาคนที่หนีผีปอบมา ดูความที่ดูหนังมากเกินเข้าองค์นู้นออกองค์นี้
1: แต่มีน้ำไม่น่าจะอยู่ได
0: ้หรือบางทีก็อาจจะแบบหลบไปเพราะว่าเล่นไพ่กันอยู
1: ่
0: ตำรวจมาดูจากในคลิปข่าวก็เป็นเรื่องขำขันเฮฮากันไปแล้วก็เอามาผสมโรงให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
1: พอพูด
0: สรุปก็คือเกาะกะลิมันตันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณ
1: ก็ต้องอธิบายสิเพราะคุณเชี่ยวชาญอินโดนีเซีย
0: เกาะบอร์เนียวหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาะบอร์เนียวนะครับก็คือเป็นที่ตั้งของมี
1: เกาะขนาดใหญ่นะ
0: เกาะขนาดใหญ่เลยก็จะมีทั้งพวกรัสซาลาวักอะไรเงี้ยของมาเลเซียอยู่ฟากนู้นไงมีบรูไนด้วยแล้วก็มีอินโดนีเซียจะเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งของตะวันออกนี่ก็จะเป็นบรูไนกับมาเลเซียนะครับแล้วก็เมืองใหม่ของอินโดนีเซียเนี่ยเมืองหลวงใหม่เขาก็ตั้งอยู่บนเกาะนี้ด้วยคุณ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยก็จะแบบชวนคุณธงรักแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ย
1: ไป
0: เที่ยวกัน
1: ชวนจัง
0: ชวนกันเลยไปเที่ยวกันนะครับจะได้บอกว่าเที่ยวอาเซียนกันให้ครบกันก่อน ก่อนจะไปข้ามภาค
1: แหมเห็นบางท่านเขานั่งรถไฟกันไปคุณ
0: นั่งรถไฟก็ไปได้แค่แถวแถวคาบสมุทรมาลายู
1: ก็ไปต่อก็แล้วแต่นะ
0: ต่อที่ไหน
1: ก็หมายถึงว่าไปต่ออาจจะเป็นรถข้างในก็ว่ากันไป
0: คือการที่คุณจะขึ้นคือคุณจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะของการเที่ยวของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนคุณเป็นคนลุยแบบแบ็คแพ็คเกอร์คุณไปได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นนักช้อปปิ้ง
1: แบบสบายๆ
0: ชอบความสบายเป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: ช้อปปิ้งช้อปกันแบบกระจายนี่คือไม่แนะนำ
1: ไม่เหมาะสมกับการ
0: ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันเหมาะการที่คุณจะต้องเช่ารถบัสไปเลยแล้วก็ไปขนของกลับมานะฮะชอบเช่ารถบัสก็คือว่าซื้อเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะดิวตี้ฟรีนะฮะไปซื้อไปช็อปกันบางทีเนี่ยขนกลับกันมามากมายนะครับรถตู้อะไรก็ต้องเข้าแต่ว่าคือเราก็ต้องดูว่าโอเคถ้าคุณแบบเป็นสายลุยเนี่ยนะคุณก็ไปได้
1: โอ้แบบลำบากลำบนขนาดนั้นเลยหรอคุณ
0: ใช่คุณนึกสภาพสิว่าคุณถ้าคุณไปข้ามเพื่อนคุณไปส่งคุณที่ด่านปาตังเบซาเนี่ยกว่าที่ตัวคุณจะเดินไปจนถึงสถานีรถไฟปาตังเบซาเนี่ยมันไกลนะ มันไกลมากเลยนะแต่ว่าถ้าคุณนั่งรถไฟที่เป็นขบวนท้องถิ่นพิเศษที่วิ่งจากหาดใหญ่ไปจนถึงด่านปาตังเบซาฝั่งมาเลเซียเนี่ยอันนี้ก็จะสะดวก เขาก็จะมีวิ่งรับส่งกันอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งกันไปจะไปบัตเตอร์เบิร์ดจะไปอีโปจะไปก็ KL เนี่ยก็แล้วแต่การเดินทางของคุณนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะนึกว่ารู้อย่างงี้นะฉันเอารถมาเอง
1: สะดวกสุดอะฮะ
0: สะดวกสุดคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่คือการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ใช้พวงมาลัยฝั่งเดียวกันกับทางเราส
1: ิ
0: งคโปร์ก็ทางเดียวกันมาเลเซียก็ทางเดียวกันสิ่งที่คุณจะต้องมั่นใจก็คือเรื่องของการขับขี่ที่เน้นความปลอดภัยเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของป้ายต่างๆนี่ก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราเนี่ยเ คารพกฎของเขาแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของผิวการจราจรบางทีเราจะขับความเร็วเท่านี้บ้านเมืองเขามาขับในบ้านเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็ใช้วิธีการในการขับรถไปเองสะดวกสบายคนใต้ก็ไปเยอะทางฝั่งภูเก็ตฝั่งสุราษฎร์เนี่ยก็เห็นมาตามทริปกันแล้วก็ไปทำเอกสารผ่านแดนเข้าไปเที่ยวยังฝั่งของมาเลเซียแต่เมืองที่ได้รับความนิยมมากก็คือจะเป็นปีนังเพราะว่าสามารถจะเดินทางไปเช้าเย็นกลับกันได้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ในช่วงต้นรายการที่ค่อนข้างจะป่าเข้าไปหลายนาทีอยู่เหมือนกันก็มาเล่าให้แบบว่าสบาย
1: สบาย
0: ตามสไตล์เป็นกันเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าเห็นคนเข้าไปกันเองรีวิวเข้าไปกันเยอะแล้วคุณแจ๊คเข้าไปกันบ่อยด้วยนะคุณต้องฟังเพราะฉะนั้นเราก็ปรึกษาได้เลยใครที่จะแบบเด
0: ิน
1: ทางโดยครอบครัวเอารถไปเองนะหรือว่าจะไปแบบรถฟงรถไฟก็เขาเรียกอะไรมีตัวอย่างหลายท่านเหมือนกันที่ก็ไปกันมาก็มีทั้งแบบว่าบางคนก็ชื่นชอบสไตล์แบบนี
0: ้
1: ว่ามันก็เอเวนเจอร์หรือว่าลุยๆดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าก็อาจจะไม่เหมาะนะ
0: แล้วในเรื่องของราคาตั๋วเนี่ย
1: มันก็ไม่
0: ใช่ว่าจะถูกนะคุณ
1: เขาบอกว่าไม่แพง
0: ไม่คำว่าไม่แพงของคุณนี่ประมาณไหน
1: เออไม
0: ่คำว่าไม่แพงนี่คืออาจจะเป็นรถธรรมดาที่รูปแบบของการจัดการนั่งการอะไรเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆกันกับ BTS นะคุณก็จะมีที่ยืนมีอะไรอย่างงี้ด้วยที่นั่งก็จะเป็นถ้าคุณอยากจะนั่งที่เป็นแบบว่าเป็นแบบก็เบาะคู่เหมือนกับรถดีเซลรางสปรินเตอร์อะไรพวกเนี้ยอันนั้นคือคุณก็ต้องซื้อตั๋ว
1: ที่มันอาจจะ
0: เป็นขบวนที่เป็นด่วนพิเศษอีกนะแล้วก็มีราคาที่แบบก็ไม่ได้ว่าจนนั้นเหมือนกันนะคุณ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าก็ดูจากวันก่อนไงพี่คนหนึ่งไงแกไปฉลองเกษียณอายุแล้วแกก็นั่งรถไปเที่ยวปีนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแกก็ยืนตั้งแต่ประดังเบซาจนถึงปีนังนะฮะยืน
1: เข็ดนะอย่างเงี้ย
0: สะพายเป้เล็กๆกระจุมกระจิบน่ารักแล้วไปถึงท่าเรือไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ดน
1: ะ
0: ต้องข้ามสะพานไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปอีกนะฮะเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนี่ก็ข้ามฟากไปเนี่ยคือพอไปถึงท่าเรือแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงช้อปปิ้งหรือว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงที่คุณจะไปเมืองเก่าปีนังนะคุณจะต้องนั่งรถแกร็บไปอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะไปขึ้นก็เรียกว่านะไอ้ลอยฟ้าที่ว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรรถไฟลอยฟ้าหรือว่าอะไรกระชงกระเช้าอะไรใช่ไหม
1: คะ
0: นั่นแหละก็อันนั้นก็ต้องไปไกลสรุปแล้วก็คือ
1: ไปครั้งเดียว
0: สบายคุณว่านั่งให้สบาย นั่งรถตู้มาจากบ้านเลยนะฮะมาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์มาจากชุมพรเนี่ยนะฮะนั่งรถตู้มาเลยเหมาทีเดียวนะหรือจะมาเปลี่ยนรถที่ด่านเพราะคุณจะได้แบบว่าสบายใจในการช้อปปิ้งกันด้วย น
1: ะ
0: ถึงบอกว่าต้องแยกแยะว่าโอเคถ้าเราเป็นสายแอดเวนเจอร์โอเคได้อยากจะไปเรียนรู้ประสบการณ์เพราะวันก่อนนี่มีน้องๆมีอาจารย์ที่เขาสอนภาษาอังกฤษไงนำนักศึกษามาเลยจากสุราษฎร์ธานี มาเลยแล้วก็มาตั้งสตาร์ทที่ด่านเลยแล้วก็เริ่มทริปเลยโดยการที่จะให้นักศึกษาเนี่ย
1: เดินทางเอง
0: เดินทางเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตเองที่ปีนังทุกสิ่งอย่างเด็กๆก็จะสนุกไงเพราะว่าไปกันเป็นกรุ๊ปไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเลยสรุปก็คือว่างานนี้ก็ต้องหาวันลาก่อนนะคุณเพราะว่าเดือนนี้ก็จะมีวันลาอีกครั้งหนึ่งก็วันไหน
1: มีอีกเหรอ
0: สัปดาห์หน้าไงคุณจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือ23ศุกร์23ตุลาคมศุกร์23เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะลา
1: วัน ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์19 20 21 22ได้นะคุณหลักลองดูซิยังเหลือหรือเปล่า
1: วันลาหมดไปแล้วใช่สิ
0: เหลือเวลาประมาณเกือบ3เดือนนะฮะวันลา
1: ก็คือช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงลากพระตักบาตรเทโวด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำบุญกันก่อนคุณ
0: ครับ
1: ยังไงก็เชิญชวนด้วยนะสำหรับจังหวัดสงขลาคนเรา 25-28 ตุลาคมนี้นะคะจุดก็ที่เชิงบันไดเขาตังกูแล้วก็บริเวณหน้าสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพิธีสมโภชแล้วก็แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนนะคะพิธีตักบาตรเทโวมีประกวดเรือพระขบวนแห่เรือพระนะพิธี สมโพธิ์เรือพระต่างๆเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเลยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานนะคะแล้วที่จังหวัดยะลาด้วยใช่ไหมคุณ
0: ก็เรียกว่างามดังเรือพระนะครับที่จังหวัดยะลาดีเจฟ้าเนี่ยส่งบอกว่าที่วัดศรีพัฒนารามหรือว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเขาเป็นแชมป์เรือพระหลายสมัยตอนนี้กำลังเร่งเครื่องทำเรือนะครับในการที่จะออกมาเข้าสู่ในเทศกาลในช่วงของวันออกพรรษากับประเพณีชักพระของเทศบาลนครยะลาเขาจัดขึ้น27จนถึง30ตุลาคมนี้คึกคักมากๆนะครับเพราะว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเป็นแชมป์การประกวดเรือพระประเภทเรือยอดหลายสมัยคุณรักเรือยอดเป็นแบบไหนสูงๆเหรอสูงๆหรือเปล่าที่กำลังเร่งมือตกแต่งเรือพระอย่างประณีตเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานชุมนุมแล้วก็ประกวดเรือพระในปีนี้นะครับทางฝั่งของ3จังหวัดนอกเหนือจากที่ยะลาแล้วเนี่ยที่โคกโพนะคุณอำเภอโคกโพปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะในงานจัดงานลากพระที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งข้อมูลนะครับจากยะลาเนี่ยบอกว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งที่ตำบลตาเซเนี่ยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเรื่องของเรือพระเนี่ยยาวนานกว่า30ปีร่วมตัวกันกับปุจชายชาวบ้านเยาวชนในพื้นที่ร่วมใจกันจัดเตรียมทำเรือยอดขนาดกลางสูง13เมตรกว้าง 1.5 ฐานแม่เรือกว้าง2เมตรโดยในส่วนของโครงสร้างก็ยังคงใช้โครงสร้างเดิมแต่ว่าจะเน้นการรังสรรค์แล้วก็การเขียนลายกนกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำเรือกันมายาวนานกว่า30ปีนะครับก็แน่นอนว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของก่อนเข้าพรรษาดำเนินการไปแล้วกว่าตอนนี้ 70% เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเท่านั้นความโดดเด่นในการใช้ลายกนกหลัก 4-5 ลายไม่ว่าจะเป็นลายหน้ากระดานบัวคว่ำบัวหงายอกไก่แล้วก็ลายหยดน้ำซึ่งเป็นลายที่ยากที่สุดก็คือลายบัวนะครับเป็นลายบัวตัวเก็บมุมส่วนลายหน้ากระดานจะเขียนง่ายที่สุดโดยนำลายเดิมมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดกันนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทั้งเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บ้านทำกันแบ่งหน้าที่สลับกันนะครับรวมถึงพระภิกษุในวัดด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมในการรังสรรค์เรือพระให้งดงามกันในปีนี้นะครับทำให้เต็มที่บอกว่าได้รางวัลหรือว่าไม่ได้รางวัลก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าบ้านคลาเนี่ยทำได้ดีก็เชิญชวนนะใครที่แบบว่าอยากจะได้ไปเรียนรู้นะครับวิธีการวาดเขียนแกะสลักลวดลายทางวัดเขามีการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้อย่างเต็มที่สำหรับแฟนๆที่ฟังกันอยู่ในพื้นที่ของยะลานะอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทำเรือพระนี่ก็ลองเวียนกันไปดูได้เลยนะที่วัดบ้านคลานะครับอำเภอเมืองยะลาหรือว่าวัดศรีพัฒนารามก็ไปกันได้คุณตรังมีเรื่องอาชีพ
1: ความคุณเคยไปไหมยะลาหมายถึงว่าคุณอยู่ยะลาเนี่ยเคยไป
0: ไม่เคย
1: ลากพระอะไรไหมต่างๆไหมคะ
0: ไปที่สนามศูนย์เยาวชน
1: อืมค่ะก็เป็นจุดจัดกิจกรรมใช่ไหมคะตรงนั้น
0: ไปเต้นแอโรบิกแดนก็ไปทุกเย็นไปเต้นทุกเย็นออกกำลังกาย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: งานใหญ่
0: ใช่แล้วก็แบบว่าไปดูเรือพระด้วยอะไรด้วย
1: อืมค่ะ
0: นะฮะ
1: ที่ตรังมีกิจกรรมอะไรนะคุณ
0: ที่ตรังเขาว่าไงบ้าง
1: ต้องไปที่คุณเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมคุณมองไม่เห็นล่ะ
1: คือต้องขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านเลยนะคะเขามีประชุมใช่ไหมคะคุณ
0: ประชุมหารือจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและก็เยาวชนนะครับที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังนะครับโดยนายสงกรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังนะครับก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของจังหวัดตรังเนี่ยเข้าร่วม เป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนของจังหวัดตรังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวาระสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการหารือกันกรองร่างรายชื่อบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่จะเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการขับเคลื่อนงานสภาการศึกษาของจังหวัดตรังการกันกรองร่างประกาศจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อที่จะเสนอขอความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณากันกรองธรรมนูญกับสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดตรังพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้กล่าวเปิดการประชุมมอบแนวทางดำเนินงานเน้นย้ำนะครับบอกว่าการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาเมืองการที่จังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำเป็นว่าจะต้องมีกลไกส่วนกลางที่เข้มแข็งอย่างสภาการศึกษาจังหวัดตรังทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกำหนดทิศทางแล้วก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันพร้อมทั้งแสดงความชมเชยแล้วก็ยกย่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนในจังหวัดตรังต่อไปนะครับคุณองลาเห็นหรือเปล่าเห็นไหม
1: เห็นค่ะแล้วก็อยากจะฝากข่าวนี้ด้วย
0: เห็นอะไรคุณเห็นตัวอักษรไหม
1: คุณกี่แว่นเนี่ยสองคนเนี่ย
0: ฝากข่าวแว่นคุณเนี่ยบวกเท่าไหร
1: ่ฝากข่าวนิดหน่อย
0: เลนดีหรือเปล่าถ้าเลนไม่ดีเนี่ยคุณต้องไปตัดใหม่นะต้องเลนสองหมื่นนะจะชัดมากต้องแบบเลนดี
1: ๆมันมีหลายราคาคุณนะราคาแบบย่อมเยาราคาแบบรับได้ราคาแบบเหมาะสมกับเราอะไรแบบนี้ไงแล้วอย่างนึงต้องเผื่อเวลากรณีที่ลืม
0: เอา
1: แบบไปตั้งตรงนู้นตรงนี้หายมันแพงๆเราก็แบบเสียดายแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องมาเอาที่มันดีต่อสายตานะคุณนะบางทีไปเอาของที่แบบว่ามันไม่มีสรรพคุณนะในการดูแลสายตาอะไรแบบนี้ก็
0: ของผมก็ดีนะเขาบอกว่าดีเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อตอนที่น้ำท่วมไง เข้ามากองในตลาดนัดเขาบอกเป็นของน้ำท่วมแต่ว่ามันเป็นของดีเขาบอกเป็นของดี
1: จ้า
0: ก็เราก็จับดูมันก็น่าจะดีอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ที่มันเป็นคันโยกเนี่ยมันมีสนิมมาแต่ว่า มันก็เป็นของดีเขาเป็นเหล็กแท้เขาบอกนะคุณเป็นกรอบเหล็กแท้
1: แล้วเป็นยังไงล่ะลดราคาไหมหรือว่าราคา
0: ตอนที่ซื้อเขาบอกเป็นโครเมียมไงแต่ผมก็มาดูว่าโครเมียมมันมีสนิมขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: มันอาจจะ
0: เหงื่อเราออกหรือเปล่าเหงื่อไปโดน
1: แบบแช่น้ำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะ
0: 50 บาทนะคุณ
1: ระวังนะแต่งั้นสายตาก็ต้องดูด้วยคุณผู้ฟังมาฝากข่าวนี้กันหน่อยเป็นข่าวงานศพนะคะพันตำรวจโทนิยมอนุกูลอายุ89ปีนะคะซึ่งเจ้าภาพเนี่ยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ15ตุลาคมเวลา16นาฬิกาก็จะเป็นพิธีรดน้ำศพกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะเวลา19นาฬิกาทุกคืนค่ะนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมที่จะเป็นพิธีชาปนกิจนะคะเวลา14นาฬิกา30นาทีณวัดหัวป้อมนอกนะคะคนละแห่งนะคะณวัดหัวป้อมนอกตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็ต้องกราบเรียนเชิญนะคะสำหรับผู้ที่เคารพนับถือนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเป็นคุณพ่อของท่านนายสถานีวิทยุของอสมทด้วยนะคะนะคะ
0: ถามคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าได้ไปขึ้นรถEV bus กันหรือยังรู้สึกว่าหลายคนที่ตื่นเต้น
1: โอ้ยเขาไปรีวิวกันเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ไปนั่งเล่นฟรี
1: ช่วงนี้ยังฟรีอยู
0: ่ยังฟรีจนถึงเดือนหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือวิ่งรอบเมืองหัดใหญ่นะครับไปดูสิว่านั่งสบายรถสะอาดแอร์เย็นดีนั่งเพลินๆแล้วก็ที่สำคัญนี่มีเรื่องของการให้บริการสำหรับรถวีลแชร์ด้วยถ
1: ้
0: าเป็นผู้ที่มีวีลแชร์ผู้พิการเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าตัวสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทางเรียบเนี่ยทางสไลด์เนี่ยขึ้น
1: ได้
0: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถเนี่ยคอยให้บริการในการที่จะนำผู้โดยสารที่เป็นผู้ใช้รถพิการเนี่ยก็จะได้แบบว่านำขึ้นนำลงได้อย่างสะดวกเพราะว่าพนักงานเขาจะให้คำแนะนำที่ดีสอบถามนะว่าคุณจะเดินทางไปไหนจะได้ช่วยแนะนำเส้นทางให้ได้จะได้ไปต่อรถหรือว่าจะวิ่ง เพราะว่ารถจะวิ่งสวนทางกันคุณวิ่งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาวนซ้ายกับวนขวานะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยคือเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าVIA Bus คุณ VIA Bus เนี่ยนะฮะยังคงให้คุณเนี่ยลองได้ใช้งานกันดูว่าจะได้ตรวจสอบว่ารถบัสเนี่ยตอนนี้จะมาถึงอีกกี่นาทีเดินทางกันไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วนะครับแล้วก็การรอรถแต่ละรอบเนี่ยหลายคนบอกว่าค่อนข้างจะนาน
1: ตกลงเท่าไหร่คะ40นาที
0: ใช่ถ้าเป็นในช่วงของวันกลางวันปกติก็จะประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็อาจจะ
1: เร็ว
0: คือช่วงนี้เนี่ยที่เขามีการให้นั่งฟรีเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของตัวสถิติก่อนนะครับคุณผู้ฟังคือตัวนี้
1: จำนวนผู้ชายเป็นยังไงบ้าง
0: แต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้นำคำข้อติข้อชมของผู้ที่ขึ้นเนี่ยนำไปปรับอาจจะปรับในเรื่องของตัวเวลาในการวิ่งมาแต่ละครั้งแต่ละคันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไปปรับในเรื่องของเวลาในการเปิดให้บริการอาจจะแบบต่อยอดยาวจนถึงช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเช้ามากขึ้นเพราะว่าหลายคนนี่ก็มีคำแนะนำบอกว่าเอ๊ะเช้าสายเกินไปหรือเปล่า7โมงเด็กๆเข้าเรียนกันหมดแล้วเนี่ย
1: เห็นบางท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เข้าเมืองนะอะไร
0: ใช่วิ่งแบบก็รอกก็เข้านะคุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบวิ่งผ่าเส้นกลางของเพชรเกษม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะบอกว่าให้บริการโดยรอบแต่ว่าก็ขึ้นผ่านทางเส้นของศรีพัวนาคผ่านแดนหน้าผ่านขนส่งผ่านเส้นท่านผ่านแมคโครนะครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านตรงบิ๊กซีเอ็กตร้าไม่ได
1: ้
0: ผ่านหน้าย
1: อ
0: วเทศบาลวงเวียนน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านนะครับอันนี้คือจะวิ่งในเส้นรอบนอกกันก่อนนะครับยังไงก็นะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับ15บาทตลอดสายนะครับถ้าคุณรักจะนั่งฟรีนะคุณก็ต้องไปหาชุดนักศึกษามาเลย ราคาชุดนักศึกษานะคุณตอนนี้ช่างมาแล้วบอกว่าจบรายการได้แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไส้ตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท
3: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุกวราวันไทยสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดสัมพันธ์95ปีเปิดโอกาสการค้าการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเกียร์ปามะแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้สำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป กทมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทมกับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมินบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 น.วันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์เยสบีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวันที่โดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: อสมทเพื่อชุมชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุ

0: กิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยี่ไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท.เพื่อชุมชน

0: อสมทเพื่อชุมชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อสมทเพื่อชุมชน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติหารือประธาน ADB นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาเซโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีสิริวัตรกล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทั้งนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอ

0: ช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: ่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909M-Cod Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cod Academy
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะสำหรับในภาคบ่ายนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะช่วงนี้กับโปรโมชั่นดีๆนะคะ BSC ของเราค่ะจัดโปรต่อเนื่องกันนะคะวันนี้ขยายเวลาอีกเพียงแค่1วันนะคะวันนี้รีบบอกกันนิดนึงวันนี้เรามีโปรดีๆนะคะจากเซรั่มทองคำดูแลผิวให้ชุ่มชื้นเติมความฉ่ำวาวให้กับผิวนะคะโปรพิเศษวันนี้2ชิ้นเพียง600บาทเท่านั้นนะคะตกชิ้นละ300บาทคุ้มสุดๆนะคะพิกัด BSC ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงมีจำนวนจำกัดนะคะดูแลผิวให้ยืดหยุ่นดีนุ่มแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้าจางลงแนะนำนะคะ BSC ค่ะเซรั่มทองคำ1ขวด599บาทนะคะแต่ว่าถือซื้อ2ขวดในราคาเพียงแค่600บาทนะคะที่เคาน์เตอร์ BSC ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะรีบไปช็อปกันได้เลยค่ะ

ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอมลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าบูติกสตรีมบิ๊กไซส์เนื้อผ้าบางเบาระบายอากาศได้ดีมีหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษเริ่มต้น299 บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ตะเข็บอกเป๊ะโชว์เนินอกสวยช่วยเก็บเนื้อด้านข้างไม่ระคายเคืองผิวราคาเริ่มต้น490 บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390 บาท 15-27 ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดจ๊อบนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่

0: องครับคือว่าผมมาส่งนกแก้วนะครับ
1: บอกดาริโอว่าฉันไม่เอานกฉันจะเอาเบลลี่
0: จะให้ผมทำยังไงกับนกเนี่ย
2: เมื่อภารกิจส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือ
3: น
2: รันเนอร
3: ์
2: พี่บิ๊กโคตรคนชนนรกของก็ต้องส่งคนก็ต้องสัตว์ใส่เกียร์ซิ่งพร้อมกันพี่บิ๊กโคตรคนชนนรก
1: เรียกเ
4: ฮ้แฮงค์ไปรับคนจากเครื่องบินเจ็ตแล้วไปส่งของให้ทีงานสบายสบาย
5: มีคนจองบ่อหลังแล้วเหรอ
2: จากออเดอร์ส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือดเมื่ออดีตนาวิกโยธินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างวิ่งรับส่งสินค้าระดับพิเศษหรือเรียกว่า runner จบนี้จะจบหรือพวกเขาจะจอด runner พี่บิ๊กโคตรคนชนนรกวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเทคพัทลุงสตรีทไฟเตอร์นายทหารผู้มุ่งมั่นจอมวายร้ายเผด็จการผู้พัวพันกับอาชญากรรมและยาเสพโดยมีเหล่านักสู้ระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเกี่ยวข้องสตรีทไฟเตอร์ศิลปะการต่อสู้อันแข็งแกร่ง

0: าร่วมในสมรภูมิสตรีทไฟเตอร์ผลงานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความทรงจำและความบันเทิงสตรีทไฟเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: กินนี่มันอันตราย
2: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

มีชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ตะเข็บเนียนอกเป๊ะโชว์เนินอกสวยช่วยเก็บเนื้อด้านข้างไม่ระคายเคืองผิวราคาเริ่มต้น490บาทค่ะและยังมียีนเดวิดโจนนะคะเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงโปรนี้นะคะเริ่มวันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคม2569ค่ะ

ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอมลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าบูติกสตรีมบิ๊กไซส์เนื้อผ้าบางเบาระบายอากาศได้ดีมีหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษเริ่มต้น299 บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ตะเข็บอกเป๊ะโชว์เนินอกสวยช่วยเก็บเนื้อด้านข้างไม่ระคายเคืองผิวราคาเริ่มต้น490 บาท

เดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาท 15-27 ตุลาคม 2569 ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิ

0: ครับคือว่าผมมาส่งนกแก้วนะครับ
1: บอกดาริว่าฉันไม่เอานกฉันจะเอาเบลลี่
0: จะให้ผมทำยังไงกับนกเนี่ย
2: เมื่อภารกิจส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือ
3: น
2: รันเนอร
3: ์
2: พี่บิ๊กโคตรคนชนนรกของก็ต้องส่งคนก็ต้องสัตว์ใส่เกียร์ซิ่งพร้อมกันพี่บิ๊กโคตรคนชนนรก
1: เรียกได
4: ้เฮ้แฮงค์ไปรับคนจากเครื่องบินเจ็ทแล้วไปส่งของให้ทีงานสบายสบาย
5: มีคนจองบ่อหลังแล้วเหรอ
2: จากออเดอร์ส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือดเมื่ออดีตนาวิกโยธินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างวิ่งรับส่งสินค้าระดับพิเศษหรือเรียกว่า runner จ็อบนี้จะจบหรือพวกเขาจะจอด runner พี่บิ๊กพอดคนชนนรกวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเทคพัทลุงสตรีทไฟเตอร์นายทหารผู้มุ่งมั่นกับจอมวายร้ายเผด็จการผู้พัวพันกับอาชญากรรมและยาเสพโดยมีเหล่านักสู้ระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเกี่ยวข้องสตรีทไฟเตอร์ศิลปะการต่อสู้อันแข็งแกร่งเข้าร่วมในสมรภูมิสตรีทไฟเตอร์ผลงานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความทรงจำและความบันเทิงสตรีทไฟเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: ภารกิจนี้มันอันตราย
7: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฟ้าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
8: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หยดนะคะบอนายูแล้วก็ดิเกอร์นะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่จะเข้าใหม่นะคะวันนี้ถึง2เรื่องด้วยกันนะคะ2เรื่อง2รถนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Street Fighter หรือว่าจะเป็น Runner นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะ
1: I got good news y'all gathered here are the world's best fightersStreet
2: Fighter
3: นายทหารผู้มุ่งมั่น
2: กับจอมวายร้ายเผด็จการผู้พัวพันกับอาชญากรรมและยาเสพโดยมีเหล่านักสู้ระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง Street Fighter ศิลปะการต่อสู้อันแข็งแกร่งเข้าร่วมในสมรภูมิ Street Fighter ผลงานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความทรงจำและความบันเทิง Street Fighter วันนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
4: ครับคือว่าผมมาส่งนกแก้วนะครับ
5: บอกแดรี่ว่าฉันไม่เอานกฉันจะเอาเบลลี
6: ่ฝันไปเถอะ
4: จะให้ผมทำยังไงกับนกเนี่ย
2: เมื่อภารกิจส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือ
4: น
2: รันเนอร
4: ์
2: พี่บิ๊กโคตรคนชนนรกของก็ต้องส่งคนก็ต้องสัตว์ใส่เกียร์ซิ่งพร้อมกันพี่บิ๊กโคตรคนชนนรก
5: เรียก
7: เฮ้ยแฮงค์ไปรับคนจากเครื่องบินเจ็ตแล้วไปส่งของให้ทีงานสบายสบาย
4: มีคนจองบ่อหลังแล้วเหรอ
2: จากออเดอร์ส่งด่วนกลายเป็นสงครามส่งเดือดเมื่ออดีตนาวิกโยธินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้าง

0: วิ่งรับส่งสินค้าระดับพิเศษหรือเรียกว่า runner จ็อบนี้จะจบหรือพวกเขาจะจอด runner พี่บิ๊กพอดคนชนนรกวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเทคพัทลุง
1: ภารกิจนี้มันอันตราย
2: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

ไปดูโปรโมชั่นดีๆกันนะคะที่7เซนช่วงนี้ฉลองครบรอบนะคะ40ปีกับ7เซนค่ะมาพร้อมคอลเลกชันสุดน่ารักนะคะที่ต้องตามเก็บสะสมให้ครบนะคะกับไอศกรีมเมจิกโมเมนต์ซันเดย์ในราคา199บาทนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อซื้อ7เซนนะคะทาน7เซนครบ299บาทสามารถแลกซื้อยางมัดผมลายมิกกี้เมาส์ในราคา99บาทนะคะและเมื่อซื้อครบ499บาทแลกซื้อผ้าหมอนผ้าห่มลายมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์นะคะในราคา329บาทและเมื่อโปรโมชั่นซื้อ2มินิคอร์สนะคะลายมินนี่เมาส์นะคะก็แลกซื้อหมอนผ้าห่มลายมินนี่เมาส์และหมอนผ้าห่มลายมิกกี้เมาส์ในราคา329บาทนะคะแล้วก็วันนี้บัตรสมาชิกเซเว่นเซนลายใหม่มาแล้วนะคะเป็นมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์มีเลือก3ลายไปละ349บาทนะคะก็จะอยู่กับเราไปจนถึงสินค้าจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นรีบมาเก็บกันได้เลยนะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัท

0: ส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเ

0: เทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสียสักกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรจัดการประชุมและการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรยศทเผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทแถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ตของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบรยศทระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยศทได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดัดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเดือนสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาท

0: สนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: พลิเคชัน M-Cot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: M-Cot Radio Network รักประเทศไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและคุณผู้ฟังที่รักขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะช่วงนี้อะไรนะช่วงนี้ปิดเทอมเนาะมาทำงานอุ้ยถนนโล่งมันก็ไม่ได้โล่งขนาดนั้นแต่ว่ามันมีช่วงที่ให้เราสามารถจะข้ามฝั่งคือถ้าบ้านเตือนหนาถ้าจะมาถึงที่ทำงานจริงๆแล้วบ้านเตินอยู่ใกล้ที่ทำงานมากนะคุณผู้ฟังใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีอะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ถึง10นาทีก็มาถึงที่ทำงานละแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเวลาจะมาทำงานก็ต้องข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะคะแล้วก็พอข้ามฝั่งไม่ใช่ข้ามเรือหมายถึงฝั่งถนนน่ะเตินก็ข้ามถนนเตินต้องเอาตัดถนนไปอีกเลนหนึ่งนะคะแล้วพอตอนจะกลับเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันก็กลับได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันที่มันเปิดเทอมรถเยอะๆตื่นก็โหรอนานเลยกว่าจะแบบกระดุบเข้ามาข้ามฝั่งมาได้แต่ว่าพอเป็นช่วงปิดเทอมมันมีช่วงว่างนิดนึงช่วงไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมันก็สามารถยังพอมาได้ง่ายกว่าเนาะก็หลายคนอาจจะบอกว่ารถโล่งนะดีหน่อยช่วงปิดเทอมนะคะแต่บางคนบอกปิดเทอมก็ลำบากนะลูกหลานอยู่บ้านและยิ่งคนที่ต้องพ่อแม่ต้องไปทำงานและลูกหลานอยู่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะบางคนก็พาลูกไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปเรียนโรงเรียนแบบเรียนพิเศษนะคะเอาไปฝากไว้หรือบางคนที่ทำงานที่เขามีที่สามารถที่จะเอาลูกหลานมาทำงานด้วยได้หรือว่าเอามามีพื้นที่แยกให้ลูกหลานของพนักงานได้มันก็ถือเป็นสวัสดิการที่ดีอีกอย่างหนึ่งส่วนบุญพืชเอามาได้ค่ะบุญพืชเจ้านายใจดีมากนะคะพาเด็กๆมาได้เนาะก็ผ่านไปหลายรุ่นแล้วเนี่ยโตไปเป็นรุ่น วันนี้นะคะวันนี้ดีหน่อยมาทำงานสบายใจข้ามถนนได้ตนก็แค่นี้แล้วก็มีความสุขแล้วคุณผู้ฟังชีวิตคนเรามันความสุข

0: ใหญ่ถูกหวยรางวัลที่1อย่างนี้นะคะลงทุนซื้อหวยงวดละ20 30 40ใบแล้วหวังจะได้รางวัลที่1จริงๆแล้วถ้าเรามันก็อาจจะมีหวังได้แหละนะแต่ว่าถ้าเราอะไรเล็กได้มีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆไปด้วยระหว่างทางนั้นนะคะเราก็จะได้มีความสุขได้ทุกวันเนาะวันนี้กับเป็นวันดีๆของพวกเรานะคะแล้วก็แน่นอนเป็นวันดีๆของพี่น้องเกษตรกรถึงแม้ว่าราคาผลผลิตจะไม่แน่แต่ว่าราคายางเหมือนจะดีขึ้นมีแนวโน้มจะดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้เนาะยังไงก็ดีใจด้วยกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบางคนบอกว่าโอ้ยยางฉันยังไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ว่าจะราคายางจะสูงจะต่ำแค่ไหนนะคะราคาผลผลิตจะสูงจะต่ำแค่ไหนเรามาลดต้นทุนในไร่ในส่วนในหน้าแต่ว่าไม่ใช่ลดต้นทุนจนคุณภาพผลผลิตไม่ได้นะคะมันต้องลดต้นทุนด้วยแต่ว่าคุณภาพผลผลิตก็ต้องดีด้วยนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้บุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะสามารถใช้บุญพืชร่วมกับปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลแบบสูงสุดเต็มที่แล้วก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปของพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะคะนอกเหนือจากบุญพืชที่ช่วยให้ดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพลังแล้วก็มีเดอะคิงจากบุญพืชด้วยนะคะเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถูกใจแล้วอย่าลืมหว่านทั้งดินแล้วอย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยต้าหรือว่าบิ๊กทวีที่เปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งช่วงน้ำลดแล้วก็เราหว่านพลังหรือว่าบุญพืชทางดินแล้วนะคะเราฉีดพ่นทางใบด้วยต้านะคะจะช่วยให้ใบพืชมันมีการฟื้นตัวได้เร็วนะคะพัฒนาได้ดีแล้วก็ลดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดความเสียหายจากปัญหาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ต้านเนี่ยจะช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์เลยทีเดียวค่ะอยากให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพพลังเดอะคิงและบุญพืช25ปีภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากไร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น
2: ดีมากตอนแรกดินของที่สวนที่ยังไม่ดีดินแข็งเขาใช้ปุ๋ยเคมีแล้วตอนหลังก็เลยลองมาใช้บุญพืชดูก็บอกว่ามันก็ได้ผลนะทำให้ดินดีมีไส้เดือนมีอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็ซื้อนิดใส่นิดหน่อยแล้วตอนหลังพอมันดีก็เริ่มใช้มาตลอด
3: ต้นไปต้นต้นไม้ก็ใช้เดือนขึ้นมาเลยเมื่อไหร่ว่าเรื่องที่ไปต้นต้นไม้ต้นเดือนนี้ดินใช้เดือนจะติดมาเลยต้นเดือนติดคนยางเลยนี
4: ่ดินมันจะร่วนซุยแล้วมีไส้เดือนเราไม่ต้องไปหาไส้เดือนมาปล่อยมันจะมีของมันและจากที่ว่าเราไม่ได้ใส่บุญพืชนะเราจะถอนหญ้าไม่ขึ้นแต่พอหว่านบุญพืชเข้าไปเนี่ยถอนปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยดินไม่แน่นคล้ายๆว่าดินคือสมบูรณ์ไปเลยอะ
5: ที่เห็นง่ายดินดีสังเกตดินเนี่ยลอง30กว่าปีเนี่ยจะไม่มีการว่าเป็นขุยหน้าดินฟูๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นที่30กว่าปีเนี่ยหน้าดินด้านหมดแล้วปีธรรมดาปกติแล้วหน้าดินจะแข็งแต่นี่เฉียงแข็งฟู
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

0: จากแหล่งวัตถุดิบชั้นยอดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทยเราได้คัดสรรวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ล้วนจำเป็นต่อพืชในการเจริญเติบโตแข็งแรงมุ่นพืชคุณภาพดีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
1: ์แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชจ้าเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันนะคะพี่พรทำมันสำปะหลังนะคะปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ท่าหลวงจังหวัดชุมพรอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงที่จะมาบอกเล่า90ความจริงกับการใช้บุญพืชในเขาเรียกว่าอะไรไร่เนาะมันสำปะหลังในการปลูกมันสำปะหลังให้พี่น้องเกษตรกร

0: รได้ฟังกันได้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนากันวันนี้ค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช

0: ็นแขกดำ
1: ครับ
0: แล้วแขกดำก็คือมันจะถูกปกดินดำดินทรายทรายร่วน
1: แล้วทีแรกอันนี้มันเป็นดินอะไรมาก่อนครับ
0: ดินแดงดินร่วน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วมันไม่ถูกกับพวกตระกูลนี้ไงไอเกตมังกรมันข้าตระกูลมาจากสายเดี่ยวพัฒนาพันนาเกตมังกรนะ
1: คร
0: ับมาปลูกแล้วมันจะเป็นไหลเลยคือสภาพดินกับสายพันธุ์มันมันก็ต้องสมดุลกันด้วยแต่พันธุ์มันที่ปลูกในสายเดี่ยวเนี่ยมันเข้าได้กับทุกสภาพดิน
1: ใช่
0: ระยอง4เข้าได้กับทุกสภาพดินระยอง5แต่พวกเกตมังกรแขกดำพวกนี้มันเลือกดินถ้าถูกเขาหัวใหญ่ได้ละ7-8ตันได้ถึงได้ละ10ตันเลยนะพวกนี
1: ้แต่ที่เราปลูกนี่มันเราปลูกกี่สายพันธุ์ครับ
0: อันนี้4-5สายพันธุ์นะ
1: อ๋อเกือบทั้งหมดเลยป่ะครับ
0: เกือบทั้งหมดเพราะว่าเราผสมกันไงคือเราผสมกันเพื่อว่าเขาจะวัดแป้งเนี้ยถ้าเรามีแต่สายเดี่ยวเลยอ่ะมันวัดไม่ขึ้น
1: อ๋อมันต้องเอาหลายๆสายพันธุ์มาร
0: วมกันถ้าเขาจับคนก็คือมันก็โอเคก็พอได้เขาก็ไม่ค่อยมีปัญหามันมีอยู่ปีนึงอ่ะเจ้าของร้านเขาจะถามเลยว่าปลูกมันพันธุ์อะไรเราก็บอกว่ามียองสีมีห้วยบงมีผสมกันหลายๆพันธุ์ระยอง5เนี่ยเขาก็ใจนี่แต่ถ้าสายเดียวจริงเขาไม่ให้ราคาเลยมันไม่มีแ
1: ม่คือถ้าเกิดสายพันธุ์เดียวมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีเลยมันยังมีสิทธิ์ได้เลือกบ้างใช่ไหม
0: ใช่มีทางเลือกแล้วอย่างนึงถ้าเราปลูกปุ๊บพันธุ์เนี้ยมันไม่ถูกกับนี้ขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้อะไรเลย
1: คือเสียเลย
0: เหมือนปลูกข้าวโพดแล้วผลแล้วอ่ะประมาณนั้นปลูกข
1: ้
0: าวผลแล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคือแทบไม่ได้อ่ะนี่ผลกระทบคือตอนนี้มันมีโรคเน่าหนึ่งโรคกระแทกหนึ่งมันมี2-3โรคกันในตับมันแล้วนะ
1: คร
0: ับก็มีเชื้อแต่เชื้อมันมียาเชื้ออยู่ไงมันก็พอช่วยได้แต่ว่าโรคเนี่ยมันทำแก้ไม่ได้รากเน่านี่เป็นทุกปี
1: อ๋อเป็นทุกปี
0: รากเน่าปีที่แล้วเป็นเยอะกว่านี
1: ้อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อย
0: ดีขึ้นมาหน่อยทีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเน่าไง
2: ก่อนแล้วนี่พี่พรก็ไม่เน่าเนาะพอมันเน่า2-3ปีหลังปุ๋ยเคมีได้ใช้ไหมครับปุ๋ยเคมีได้ใช้ไหม
0: ไม่ได้ใช้ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อแต่ว่าก่อนใช้บนพืชก็แฉะเหมือนกันแล้วบ้างแล้วแต่พอใช้บนพืชเนี่ยมันก็เน่าแหละแต่ว่าแต่ก่อนได้10ตันปี61ได้10ตันพอปี62เนี่ยพี่พรมาใช้ปุ๋ยบนพืชเนี่ยจาก4ไร่ใช้3ลูกได้15ตันมากกว่า5ตันด้วยคือแต่ปีก่อนปีนู้นน่ะคือเมื่อก่อน1เน่า1ต้นเนี่ยมี 2-3 หัวแต่ตอนเนี้ยพอใช้ปุ๋ยบนพืชแล้วมี 4-5 หัวก็ดีขึ้น
0: หัวมันใหญ่หัวมันผิดกัน
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นด้วยใช้แค่ปุ๋ยอันนี้
2: ตอนลงหัวดูนี้เดือนที่4ใช่ไหมใส่ปุ๋ยเดือนที่4มันปลูก4ไร่ใช้ปุ๋ยบนพืชมันหัวโต3ลูกได้กี่ตันนะครับพี
0: ่15ตัน30โล
2: โอ้โหใช้เดียวเลยถ้าไม่เน่าได้มากกว่านี้ไหมนี่ขนาดเป็นลงเป็นโรคมันเน่าๆยังได้เราขนาดนี้เลยปีนี้เอาอีกไหมเนี่ยปุ๋ยบนพืชมันหัวโต
0: เอาเราจะเอาสักไร่ละลูก
2: กะหรี่ลูก
0: กะหรี่ลอง3ลูก
2: เขาแรกไม่มั่นใจใช่ไหมว่าจะดีหรือเปล่า
0: ไม่เคยใช้ไง
2: รู้จักปุ๋ยบนพืชจากพี่สมหมาย
0: ลองมาสัก3ลูก
1: อืม
0: แล้วมันไร่มันก็มีไม่เยอะ
2: นิดหน่อยพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่พรที่นี่คือบ้านหัวลำเนาะบนหัวลำเพอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวคราวหน้าถ้าพี่พรถอนผมจะมาดูได้ไหมว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง1ลูกต่อ1ไร่เนาะเดี๋ยวปี63มาหาพี่อีกทีนึงเนาะยังไงผมอยากให้พี่พรเนี่ยฝากเกษตรกรหน่อยว่านะลองไปใช้ปุ๋ยบนพืชกันว่าดีแค่ไหนเนาะ
3: มันหัวโตโอ้โหมันหัวโตจะอะไรซะอีกก็มันหัวโตไงบุญพืชเพื่อพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นดินร่วนดินสุยไม่แห้งไม่แข็งช่วยให้มันสำปะหลังขยายก่อแต่ก่อได้ดีมากมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้บุญพืชหว่านทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตาเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงรับรองว่ามันสำปะหลังของท่านจะหัวโตน้ำหนักเยอะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงหาซื้อปุ๋ยพืชและต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: ช่วยให้มันแตกกอขยายกอได้ดีเพราะอะไรเพราะดินดีนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คงจะทราบกันนะคะว่าถ้าดินแข็งอ่ะมันก็ขยายหัวไม่ได้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่ารากพืชเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันพอดินมันแข็งมันก็ไปไม่ได้หัวมันก็ขยายไม่ได้แตกหัวมาก็

2 3หัวเล็กๆรีบๆนะคะแต่พอมาเป็นบุญพืชเนี่ยดินดีดินร่วนนะคะแถมธาตุอาหารครบถ้วนเนี่ยมันฝรั่งมันก็มันสัมปะหลังมันฝรั่งมันสัมปะหลังมันก็จะแตกกอได้ดีขยายกอได้ดีนะคะแล้วก็หัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะคะนี่คือตัวอย่างจากพี่น้องเกษตรกรที่ทำมันสำปะหลังอยู่นะคะแล้วก็ใช้บุญพืชแล้วปรากฏว่าได้ผลผลิตดีเลยนะคะน้ำหนักดีขึ้นเนาะแล้วก็ต้นทุนลดลงด้วยเพราะบุญพืชน่ะเมื่อเอาไปใช้ร่วมกับเคมีเนี่ยพอปกติแล้วใช้เคมีคือราคาเคมีอ่ะอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะคะพี่น้องเกษตร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลดต้นทุนในการใช้ผลผลิตการใช้ปุ๋ยใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรด้วยราคาที่คุ้มค่าดีกว่านะคะเอาพลังหรือเดอะคิงนะคะไปใช้กันนะคะสำหรับพลังเนี่ยเอาร่วมกับเคมีได้เลยนะหรือว่าจะเป็นบุญพืชร่วมกับเคมีก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบความสะดวกสบายก็แนะนำเดอะคิงค่ะสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวเปิดกระสอบใช้ได้เลยมีทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเต็มประสิทธิภาพเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมถูกใจแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000086184900ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะ เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเป็นคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แก๊งนะคะเป็นสายด่วนที่พี่น้องเกษตรกรสามารถโทรมาคุยกับทีมงาน

0: คุยกับคนอยากไปอ่านอยากไปหาข้อมูลก่อนอยากไปศึกษาก่อนนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนเพจ Facebook ของบุญพืชก็ได้หรือว่าจะเข้าไปแอด LINE แล้วก็เข้าไปหาข้อมูลใน LINE แอดบุญพืชก็ได้นะคะ LINE แอดบุญพืช ID LINE @bp2544 ค่ะแอด LINE บุญพืชกันได้ที่ @bp2544 ได้เลยนะคะ
1: ต้าต้า
2: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
1: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ต้าต้า
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
1: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: บำบัดความใคร่ในใจ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืช @bp2544
2: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ลองใช้กันดูนะคะตาตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดไม่ต้องใช้สารจับใบแล้วยังมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ

ฟื้นตัวได้เร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นปัญหาอื่นใดไหนๆนะคะพืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยตาหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงเลยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะมีอะไรมีแค่เราที่รู้ค่ะใครอยากฟังเพลงอื่นๆไหนอื่นใดเอ๊ะเป็นอะไรติดอ่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดก็ใส่ด่วนบุญพืชนะคะ0861849000ค่ะ

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ลูกค้าใช้ปุญพืชอยู่ไหมครับ
2: ไม่เคยใช้คร
1: ับ อ๋อแล้วได้ข่าวมาจากไหนใครแนะนำมาครับ
2: อ๋อคนที่เขาใช้ครับ
1: ไปเห็นจากคนที่ใช้ปุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในสวนอะไรครับ
2: เป็นสวนปาล์ม
1: ไปเห็นคนที่ใช้ปุญพืชอยู่ในสวนปาล์มใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
1: เขาบอกไงใช้สวนปาล์มตรงนั้นเขาบอกว่าไงครับ
2: เพราะว่ามันดีเห็นล่าตัวว่ามันใบมันอะไรมันสวยดินอะไรมันก็ดีขึ้นมา
1: อ๋อใบเขียวนาน
2: สลายมันดกด้วยลูกมันก็อุดมสมบูรณ
1: ์อ๋อสลายดกลูกใหญ่สมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วดินเขาพูดถึงไหมดิน
2: ก็ดีนะ
1: เหรอเลยอยากลองบุญพืชครั้งแรกถึงโทรมาหาผมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปกตินี่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นไงใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันเป็นยังไงครับ
2: มันก็ดีบางทีว่ารูเล้งมันดินมันแห้งไง
1: คือปัญหาดินมันเสียใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ดินมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียตามระยะยาวเสียตามมาหลายๆอย่างใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิต
2: น้อยลง
1: ผลผลิตก็น้อยลง
2: มันไม่จำมั่นเสมอ
1: พี่ไปเห็นเจ้าที่ใช้ผมก็อยู่มันดีใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับอ๋อถึงอยากลองพืช
2: ครับผมครับผม
1: ถึงโทรมาหาผมว่าร้านปุ๋ยอยู่ตรงไหนอยากลองพืชดูใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่ไปเห็นกับตาเลยถึงมั่นใจอยากจะลองใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
1: พี่ไปเห็นแล้วพี่คิดยังไงในส่วนตัวของพี
2: ่ผมว่าความรู้สึกของมันก็ดีนะของเขาอะที่เขาทำไงหน้าดินอะไรใบมันก็สมบูรณ
1: ์ที่พี่ไปเห็นสวนเจ้าที่ใช้เพื่อนเนี่ยมันมีหมดเลยทั้งดินทั้งสภาพต้นทั้งใบทั้งผลผลิตอะไร
2: ใช่ดูต้นมันจะมันสดชื่นเลย
1: เหรอฮะ
2: เคมีบางทีมันก็ใบมันได้เง้งหรือว่ายังไงมันไม่มันเวลนะมันได้เง้งออกเหลืองๆใบ
1: เหรอฮะส่วนของเพื่อนพี่ใช้บนพืชร่วมเคมีไหมในสวนปาล์ม
2: ไม่ครับไม่ครับ
1: ใช้บนพืชอย่างเดียวแล้วฮะ
2: นั่นแหละว่าจะใช้บนพืชอย่างเดียว
1: คืออย่างนี้นะครับถ้านานๆเอาเคมีมาสลับหรือร่วมสักครั้งก็ได้นะครับหรือใช้ร่วมเคมีก็ได้แต่จะไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะนะครับ
2: ครับผม
1: อย่างที่พี่ไปเห็นสวนของเพื่อนพี่นะว่าเออใช้ปุ๋ยพืชในสวนปาล์มนั้นเนี่ยมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ผมอยากมาลองปุ๋ยพืชวันนี้เอามาร่วมหรือสลับก็ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอนผมการันตีได้นะครับเอาลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: นี่อยู่ห้วยยอดอีกคร
1: ับ อ๋ออำเภอห้วยยอดอีกเหรอฮะ
2: ครับผม
1: จังหวัดตรังอ๋อครับอยากลองบนเพื่อกับสวนปาล์ม
2: ครับผมครับผม
1: พี่ชื่ออะไรครับลูกค้าชื่ออะไร
2: ชื่อแดงครับหรือมันมีแบบนุ่นด้วยไหมมีแบบใส่ปุ๋ยยางไงต้นยางด้วยครับ
1: อ๋อสูตรยางก็มีครับพี่นะฮะ
2: มีใช่ไหม
1: ครับผมเข้าไปเอาได้เลยมีสินค้าอยู่เนาะที่ร้านนะครับ
2: ครับผมครับผม
1: พี่ลองดูไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้นะครับ
2: ครับผมครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: หนุ่ย
4: จ้า
3: ทำไรวะ
4: ฮ่าส่งจบเบียบสิ
3: น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
4: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลย
3: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพื้นสลายดอกรอต้นสลายย่อยชะมือกันฟิวมันมันเงาวุ้นก็เกือบแฟกจนนองหนุ่ยใช้เพื่อจบได้
5: ถ้าลืมไปบึ้ดไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
6: คำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงพี่แดงทำสวนปาล์มน้ำมันอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังกับการใช้บุญพืชในสวนปาล์มน้ำมันแล้วดีจริงๆลดต้นทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็ปาล์มสมบูรณ์น้ำหนักดีแล้วก็ทลายดกด้วยนะคะใครว่าทำสวนปาล์มน้ำมัน

0: ก็ได้ดีได้เลยค่ะ
1: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
2: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
0: ตาฉีดพ่นทางใบค่ะให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานต่อโรคหนอนแมลงได้ดีไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคด้วยมั่นใจใช้ตาฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

ด้วยเหรอหงายหลังแน่ขออภัยขออภัยเอาเป็นว่ายังไงล่ะวันนี้เวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชจะหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแล้วก็ที่บ้านน้ำไม่ท่วมนะคะด้วยความ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึง

0: องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูลให้กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจะปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้ง2ประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบแรงงานจุดความร้อนหลายจุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้ มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคมปรัชญาที่ลงตัว
11: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: พลิเคชัน M-Cot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: M-Cot Radio Network รักประเทศไทย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ีเจจักกุน่ารักอสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับยามเย็นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ตรงจุดใดโซนไหนกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับความคึกคักในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจโดยเฉพาะในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็มีการแห่องค์พระกันไปรอบๆเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีจุดที่เขาจะได้โชว์นะคุณผู้ฟังเรื่องของอภินิหารต่างๆด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านกันไปที่ลานด้านหน้าโรบินสันหาดใหญ่นี่นะครับเห็นมีกำลังเตรียมเรื่องของบันดงบันไดสูงๆนะครับน่าจะมีการโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกินเจนี่แหละก็ลองแวะเวียนกันไปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่วนในเขตของอำเภอเมืองสงขลานี่ก็คึกคักนะตอนนี้ก็กำลังแข่งรถกันอยู่นะครับของพีทีนะคนก็แน่นกันทุกวันเลยโดยเฉพาะตรงที่บริเวณวงเวียนคนเช็คชื่อตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดในการที่จะได้ไปโชว์การดริฟต์รถนะครับแล้วก็รวมถึงตามวัดวาอารามต่างๆช่วงนี้เนี่ยก็ปิดเงียบเลยนะฮะปิดประตูเงียบเกียบเงียบเชียบทราบว่าช่วงนี้มีความลับกันอยู่เนื่องจากว่ากำลังตกแต่งเรือพระกันอยู่นะครับแต่เราวัดในพื้นที่ของสงขลาเนี่ยนะซุ่มกันแบบสุดแรงเกิดนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันเรื่องของการแห่เรือพระนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาชมกันในช่วงของสัปดาห์ต่อไปกันด้วยนะครับนี่เป็นกิจกรรมในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับยังคงจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองให้ไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกเสร็จปุ๊บแดดออกก็ร้อนขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านอาจจะแบบว่าไปเล่นน้ำฝนบ้างไปเล่นกลางแจ้งบ้างอะไรบ้างเจอฝุ่นเจอควันกันบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลายปีนี้เนี่ยพื้นที่บ้านเราจะประสบกับเรื่องของอุทกภัยกันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับทางการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกันกับเรื่องของอุทกภัยกันด้วยนะครับอย่างช่วงสายๆวันนี้ล่าสุดก็มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวกันแล้วนะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนยรส.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นะครับที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับเป็นจุดพักนะเป็นจุดพักสำหรับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมในช่วงของปลายปีนี้กันด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นวาระของจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็จะมีการทำกันจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับตามที่ว่าการอำเภอต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสงขลาของเรานะครับก็มีอย่างที่คลองหอยโข่งก็จัดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่งที่เทพานะครับที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพาสถิงพระนาทวีกระแสสินมรโนธรัตภูมิควรเนียงแล้วก็บางกล่ำอันนี้คือจัดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับของแต่ละอำเภอส่วนที่สิงหานครที่ว่าการอำเภอชั้น2นะครับแล้วก็หาดใหญ่ก็ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นาหม่อมจัดที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาหม่อมจนะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจนะนะครับ
แล้วก็สะบ้าย้อยก็ที่ว่าการที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยส่วนที่เมืองสงขลาก็จัดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็ที่สะเดาก็จัดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลานะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ขอเพลงมาได้เลยนะครับบรรยากาศยามเย็นอากาศร้อนๆก็ต้องฟังเพลงสบายๆกันที่อสมทฟังออนไลน์ที่ mcot.net และ mcot connect application ด้วย

Life More Than Music นะครับฝั่งพัทลุงเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกหรือยังครับที่หาดใหญ่นี่ก็ตกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะแต่ว่ามีข่าวดีกันหน่อยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบไปทำบัตรประชาชน

ละแวกใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้เลยนะครับเต็มรูปแบบลดภาระค่าเดินทางเพิ่มความรวดเร็วในการรับบริการกันด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มให้บริการนะครับคุณผู้ฟังยังไม่ถึงวันนะ22ตุลาคมนี้นะครับวันที่22ให้บริการ1วันแล้วก็หยุดเลยเพราะว่า23มันหยุดไงคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เปิดอีกทีก็คือ26นะฮะ22ตุลาคมวันแรกนะครับในวันเวลาทำการนะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะคุณผู้ฟังนะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำน้อยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ไปติดต่อขอรับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกนะครับกรณีบัตรเดิมชำรุดหรือว่าบัตรสูญหายการขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนี่ยกรณีต่างๆอย่างเช่นบัตรหมดอายุเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่นะก็เป็นเรื่องของการบริการที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราก็แทบจะไม่ต้องใช้บัตรเพราะว่าเรามีไทยดีการ์ดใช่ไหมอยู่ในมือถือแต่ก็จำเป็นนะคุณผู้ฟังสำหรับบัตรประชาชนที่เป็นการ์ดที่เราจะต้องพกติดตัวกันไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะฝากบอกต่อๆว่าตอนนี้ที่เทศบาลตำบลน้ำน้อยเนี่ยทำบัตรประชาชนได้แล้วนะครับ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสน

MCOT Radio.

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.จะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมท.วาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

กำลังฟัง MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลาขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยนอร์เวย์ฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรียร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินคอกเกอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5 คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจำนวน2 คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุ รุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ฝนซาหรือยังคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างติดฝนหรือเปล่านะครับฟังอสมทกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับที่ 96.5 อสมทสงขลา 95.75 อสมทพัทลุงแล้วก็ 106.25 อสมทตรังเย็นนี้ไปหาของกินที่เป็นแบบสไตล์เจกันดีกว่าอร่อยหลายๆร้านเลยนะครับโดยเฉพาะที่เมืองตรังนี่ก็มีโอ้โหแบบอาหารเจรสเลิศนะครับที่อยากจะเชิญชวนมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่หาดใหญ่เนี่ยก็คึกคักเหมือนกันพัทลุงโซนไหนบ้างครับที่ขายอาหารเจเนี่ยนะครับเผื่อว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะแวะกันไปเที่ยวเมืองลุงไปเที่ยวเมืองตรังไปหาของกินอร่อยอร่อยในช่วงของกินเจแต่ว่าวันนี้ที่หาดใหญ่เขามีเรื่องของขบวนแห่พระกันด้วยโซนของตรังกับพัทลุงคิดว่าก็น่าที่จะมีเรื่องของการแห่เกี้ยวสำหรับการอัญเชิญองค์เทพเจ้านะครับขึ้นให้พี่น้องประชาชนในเขตเมืองเนี่ยนะครับได้สักการะบูชากันด้วยใช่ไหมขอเพลงมาได้เลยนะครับยามเย็นแบบนี้ LINE ID MCOT สงขลา Facebook Fanpage อสมทสงขลากดไลค์กดติดตามทักแชทกันเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับฟังออนไลน์ที่ mcot.net และ mcot connect application

คุณด้วยนะครับสำหรับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาฟังกสมทกันอยู่ที่ไหนบ้างบนรถหรือเปล่าหรือว่าฟังที่ออฟฟิศที่บ้านก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ

สมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

ก็มีเรื่องของพลังงานที่สูงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็ลดเว้นการกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้กินผักมากขึ้นรู้สึกว่าเออดีนะเราจะได้ผอมไวๆแต่กลับกลายเป็นว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่คิดเลยบางคนเนี่ยแถมน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งที่ก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแม้แต่มื้อเดียวนะครับแต่ว่าความเป็นจริงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับพลังงานน้อยลงเสมอไปนะเพราะว่าอาหารเจบางชนิดมีทั้งแป้งน้ำตาลน้ำตาลแป้งน้ำมันน้ำตาลไขมันในปริมาณสูงนะครับโดยเฉพาะเมนูทอดอาหารจำพวกที่ทำจากแป้งแล้วก็อาหารเจแปรรูปกินบ่อยๆทานมากๆก็จะได้รับพลังงานเกินความต้องการของร่างกายนะครับคุณผู้ฟังแล้วทำไมกินเจถึงน้ำหนักยังขึ้นเพราะว่างดเนื้อสัตว์ก็แล้วไปกินข้าวไปกินเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมเจอาหารทอดต่างๆแทนอาจทำให้คุณได้รับพลังงานมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าบางเมนูก็จะมีโปรตีนใยอาหารที่ไม่มากพอจึงทำให้หิวเร็วแล้วก็อยากกินเพิ่มระหว่างวันนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไขมันทั้งหมดนะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันกับปริมาณอาหารที่อยู่ในระบบย่อยอาหารการเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายหรือว่าการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดอย่างนี้ต้องขายคู่กันใช่ไหมครับสะดวกอร่อยหาซื้อก็ง่ายและเป็นเมนูที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคุณผู้ฟังเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเผือกทอดทอดมันเจแม้ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพลังงานจะต่ำเสมอไปนะบวกกันกับน้ำจิ้มรสหวานเนี่ยก็อาจจะได้รับทั้งพลังงานน้ำตาลไขมันเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะใช้เมนูทอดในการทานเป็นมื้ออาหารก็เอาแบบพอเหมาะก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะกินของทอดหลายชนิดในมื้อเดียวกันพวกมีผัดเจผัดซีอิ๊วเจก๋วยเตี๋ยวผัดอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายอิ่มท้องนะครับแต่ว่าให้พลังงานสูงนะเพราะว่าก็จะใส่พวกซอสปรุงรสก็เยอะเหมือนกันนะเครื่องปรุงบาง

สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับพวกโปรตีนเกษตรเนื้อสัตว์จำลองเนื้อสัตว์เทียมต่างๆก็จะเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโปรตีนให้กับอาหารเจแต่ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดก็จะมีแป้งน้ำมันหรือว่าเครื่องปรุงในปริมาณที่มากนะครับแต่ว่าขณะที่บางชนิดก็อาจจะมีโซเดียมสูงนะน้ำหนักขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีนะครับแต่ว่าหากเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้พลังงานสูงแล้วก็ทานในปริมาณที่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังแกงกะทิเจหรือว่าจะเป็นอาหารเจที่มีไขมันสูงนะเขียวหวานเจงแผนงเจแกงกะทิใส่โปรตีนเกษตรวัตถุดิบหลากหลายนะครับใส่ไปเลยจัดเต็มอันนั้นก็เอาแบบพอดีพอดีนะครับหรือจะเป็นขนมเจของหวานใช่ไหมที่มีน้ำตาลสูงมีอะไรบ้างขนมเปี๊ยะเจขนมชั้นขนมถ้วยขนมหวานที่ทำจากแป้งน้ำตาลหรือว่าจะเป็นกะทิก็จะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการนะครับแม้ว่าจะกินอาหารหลักในปริมาณที่ไม่มากก็ตามทีต้องระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังของพวกนี้เนี่ยจะมีความหวานคุณกินถี่ก็จะมีน้ำตาลที่ไปสะสมในเลือดต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับขนมหวานพวกนี้เนี่ยนะก็ให้คุณแบบเพิ่มพวกโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากพืช นะฮะให้คุณเพิ่มโปรตีนจากพืชเข้าไปมากๆหน่อยเต้าหู้ถั่วนะครับอันนี้ก็เหมาะสมกินผักให้หลากหลายเพื่อเพิ่มวิตามินแร่ธาตุลดอาหารทอดระวังเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานสังเกตปริมาณอาหารด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอกินก็ออกกำลังกายด้วยนะฮะขยับร่างกายสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับจะได้เบิร์นเผาผลาญแคลอรี่ไปบ้าง

0: MCOT Radio.
1: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: MCOTConnect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: ังก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตดื่มชาแก้โรคทั้งช่วยแก้ท้องเสียแก้นอนไม่หลับอย่างไรก็ตามกลับมีการแชร์กันว่าต้องระวังการดื่มชามากๆเสี่ยงไตวายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เม็ดบัวชัยเท้าชาตำรายาจีนป้องกันและรักษาโรคจริงหรือ
2: มีส่วนที่จริงนะฮะมีบางส่วนที่ไม่จริง
1: ถ้าหากนอนไม่หลับให้ทานข้าวต้มใส่เม็ดบัว
2: โรคนอนไม่หลับในทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าเกิดจากหลายสาเหตุถามว่าจะใช้เม็ดบัวเนี่ยรักษาทั้งหมดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องแยกภาวะโรคก่อน
1: หัวชัยเท้ากับสมคนทานเป็นประจำทำให้คึกคักดีกำลังวังชา
2: หัวชัยเท้าเนี่ยสรรพคุณดีเหมือนกับสมคนตัวน้อยๆกินเข้าไปเนี่ยระบบย่อยดีขับถ่ายดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินหัวชัยเท้าแล้วคุณไม่ต้องไปหาหมอรักษาเข็มระยะมันก็ผิดอีกอันนี้ไม่ใช่นะ
1: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าและดื่มชาเป็นประจำไม่ต้องพึ่งยาหมอจริงไหมครับ
2: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าให้ทานประจำอะโรคภัยไม่มีเหมือนกับที่พูดตอบไปแล้วเมื่อกี้
1: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าดื่มชาร้อนหมอต้องเปลี่ยนอาชีพไปถือจอบเสียมจริงไหมครับ
2: เซตเดียวกันมีนิดนึงก็คือว่าดื่มชาประจำคือชาเนี่ยคนจีนต้องดื่มร้อนๆ นะครับเพราะถ้าดื่มชาที่เย็นเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อร่างกายนะ
1: อันดับที่4 9คุณประโยชน์ของชาเขียวจริงหรือ
3: จริงในบางเรื่องนะคะมีงานวิจัยพบว่าการดื่มชาเขียวมีแนวโน้มที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยค่ะ
1: ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์จริงไหมครับ
3: จริงค่ะเพราะว่าในชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะถ้ามีมากก็จะทำให้เซลล์มีความเสื่อมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่โรค NCD ในอนาคตได้เหมือนกัน
1: ชาเขียวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงไหมครับ
3: จริงค่ะโพลีฟีนอลมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อแอลฟาอะไมเลสเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะย่อยแป้งนะคะมันจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนก็เวลามันทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแป้งก็ไม่ถูกย่อยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมแป้งเข้าไปได้น้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยความที่ชาเขียวเรากินเป็นอาหารเราไม่ใช่กินเป็นยาดังนั้นเนี่ยถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วคุณหมอให้ยามาก็ยังต้องกินยาอยู่นะคะชาเขียวอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในการควบคุมน้ำตาล
1: อันดับที่3 6ประโยชน์ของคอมบูชาจริงหรือ
4: จริงบางส่วนครับแล้วก็มีข้อความที่ไม่จริงด้วยครับการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับสัตว์ทดลองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อศึกษาในคนจะให้ผลเช่นเดียวกัน
1: เขาบอกว่าคอมบูชาป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
4: อาจจะช่วยป้องกันหรือลดจำนวนหรือยับยั้งไม่ให้เพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์
1: เขาบอกว่าคอมบูชาช่วยคุมระดับน้ำตาลได
4: ้ในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ให้ตัวของคอมบูชากับหนูทดลองที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะครับพบว่าเมื่อหนูได้กินตัวของคอมบูชาระยะเวลาประมาณ15วันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจะให้ผลเช่นเดียวกับในมนุษย
1: ์อันดับที่2ชาใบหม่อนลดความดันตาใสแจ๋วจริงหรือ
5: ไม่จริงครับแต่สมัยก่อนคนไทยเวลาเขากินของคาวเสร็จเขาจะกินหวานล้างปากนะคือเอาใบหม่อนมาต้มแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆกินล้างหวานอีกทีนะคำว่าล้างหวานของเขาเนี่ยล้างน้ำตาลนะคือช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นลดความดันไม่มีครับอันนี้ไม่จริงครับ
6: การที่เอาน้ำมาต้มใบหม่อนที่สามารถบอกได้ว่าในใบหม่อนจะมีสารอาหารชนิดไหนหรือวิตามินชนิดไหนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาเพราะว่าโดยทั่วไปจอประสาทตาจะใช้วิตามิน A ในการช่วยการทำงานของจอประสาทตาในใบหม่อนไม่ได้มีสารอาหารในกลุ่มพวกนี้
1: และอันดับที่1อันตรายของชามะเร็งลำไส้เสี่ยงไตวายกระดูกพรุนจริงหรือ
3: ทั้ง3โรคนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนที่บ่งบอกว่าการกินชาแล้วจะทำให้เกิด3โรคนี้อย่างเช่นโรคไตวายการกินชาที่เข้มในปริมาณมากในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอาจจะไปเหนี่ยวนำให้คนที่มีภาวะไตทำงานหนักอยู่แล้วทำงานได้แย่ลงแต่ว่าถ้าในคนปกติเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหากระดูกพรุนเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวก็จะช่วยในเรื่องของลดการสลายกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกก็ยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเรากินชาเนี่ยเราจะได้คาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนตัวนี้แหละค่ะจะทำให้แคลเซียมออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
7: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
7: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: ำลังฟัง M-Cord Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณา
1: เวลา18นาฬิกา

0: ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พี่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในสร้างผู้สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างผู้สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ที่บ้านฝนตกหนักไหมครับพี่ไพศาลครับ
4: ไม่มีตกเลยครับ
3: เอาเหรอฮะแสดงว่าฝนตกไปทั่วฟ้าสิครับ
4: อ๋อแสดงว่าห้วยขวางตก
3: โอ้โหหนักมากๆนะฮะ
4: ตกไล่ม็อบหรือเปล่าว่าม็อบอยู่แถวนั้นเนี่ย
3: ครับครับห่างไปอีกไม่เท่าไหร่เองฮะโอ้จะค่ารถแพงนะพี่ไพศาลถ้าญาติเนี้ยเราไปถึงสุขุมวิทแถวๆตรงนู้นนะฮะไอ้ตรงนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ราชดาครับ
4: ครับ
3: อู้ข่าวคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาวันก่อนไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราคนมาเห็นรถตุ๊กๆอ่ะพี่ไพศาลจอดอยู่หน้ามังคลาราชมังคลาครับฝรั่งต่างชาติขอโดยสารไปก็ไม่แน่ใจว่าตกลงราคาอะไรกันยังไงฝรั่งบอกว่าผมตกลงกับคุณเนี่ย400นะฮะไปถึงสุขุมวิทโรงแรมระยะทาง15 กิโลเขาคิด 4,000 บาทโอ้โห
4: ก็เกินไปแล้ว 4,000 ก็เกิน
3: ไปครับโอ้หลักพันนี่ยังพอทำนาวนะเพราะว่าไอ้ช่วงคอนเสิร์ตเลิกอ่ะพี่เบสารผมกลับบ้านตรงนั้นพอดีฮะต้องวิ่งผ่านตรงนั้นมันติดจริงๆแล้วมันไม่มีรถสาธารณะแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็พาไป2 เลนแล้วฮะโหมระดมขนคนออกจากราชมังคลาฮะพอตอนนั้นมันไม่มีรถใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ขอออกไปย่านพระราม9ไปย่านห้วยขวางก่อนแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่ากันไปขอออกจากราชมังคลาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากแท็กซี่มันก็มีตุ๊กๆด้วยฮะ
4: แล้วจะเป็นแมนท้ายที่สุดแล้วไงรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขอโพยหรือเปล่า
3: ก็ผลออกมาเนี่ยนะฮะลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 2,000 ต่างชาติก็ไม่ยอมผมให้คุณไปแล้ว400 บาทจบครับเพียงเท่านี้ฮะ
4: แล้วแยกย้ายกันหรือว่ามีเรื่องไหม
3: เขาเอาโพสต์ประจานครับ
4: ฝรั่งไปโพสต์ประจาน
3: เลยรถตุ๊กๆฮะ
4: เขาโพสต์ว่าประจานฝรั่ง
3: ประจานตัวเองฮะคาดว่าจะประจานฝรั่งดูเขาโกงค่าโดยสารผมตกลงกัน 4,000 บาทดูสิเขาไม่ให้เลยเขาให้ผม400บาทเนี่ยประจานตัวเอง
4: ยิ่งไม่รู้คิดยังไงนะ
3: ครับโอ้โหจริงๆเนี่ยราคาถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์หรือว่ารถผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีขึ้นมาบอกเลยนะว่าจะไปตรงไหนราคามันเท่าไหร่เนี่ยคนจึงนิยมมากขึ้นไงครับพี่เบสา
4: อันนี้เรียกว่าเป็นฉวยโอกาสอะดูลักษณะใช่ไหม
3: ครับ
4: คอนเสิร์ตเพิ่งเริ่มก็ฉวยโอกาส
3: ครับ
4: ทำอย่างเงี้ยเสียหาย
3: เสียหายครับใช่ฮะเสียหายเวลาเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยโอ้โหระวังนะรถสาธารณะแล้วยิ่งเรื่องของผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยผู้โดยสารน้อยลงไปสู้รถแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีปัญหานี้เข้าไปก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่เลยฮะใครจะกล้าขึ้นล่ะครับใช่ไหมฮะ
4: วันนี้เครือข่ายต่อต้าน IMF World Bank ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
3: ครับ
4: ก็คงเข้ามาไม่ถึงหรอก
3: ครับ
4: เอากันไว้น่าจะแถวๆทางฝั่งในแยกพระราม4ใช่ไหม
3: ก็ใช่ฮะรัชดาตัดพระราม4
4: เลยทางด่วนมานิดนึงอ่ะ
3: ใช่ครับเขาบล็อกไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบล็อกไปเลยฮะแล้วแถวอโศกรัชดาอโศกตรงนั้นก็บล็อกตรงนั้นด้วยให้ตรงสวนออกกำลังกายเบญจกิติเนี่ยพี่ไปถามตรงนั้นน่ะเขาก็บล็อกตรงนั้นไว้ด้วยทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับสองฝั่งเลยฮะ
4: ครับก็คนจะไปก็ต้องใช้เส้นสุขุมวิทไปอ้อมเอา
3: อ้อมเอาครับใช่ครับ
4: หรือว่าใช้เส้นพระรามสี่แล้วไปอ้อมเอา
3: ครับ
4: นะถ้าผ่านตรงไปเส้นรัชดาพิเศษช่วงนั้นไม่ได้แล้วปิดเลย
3: โอ้โหถ้าอโศกเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอ้อมนู่นแหละฮะใช่ไหมคร
4: ับ
3: ต้องไปอ้อมเข้าทางไหนครับประตูน้ำอย่างนี้เหรอฮะ
4: ก็แต่พรุ่งนี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: คือขอความร่วมมือ work from home เมื่อวันจันทร์กับวันพุธ
3: ครับ
4: วันอังคารวันหยุด
3: ครับ
4: แล้ววันเนี้ยวันพฤหัสนี่ก็ work from home
3: พรุ่งนี้เป็นวันหยุด
4: พรุ่งนี้หยุดเลยธนาคารก็หยุดด้วยตลาดหุ้นปิดด้วย
3: ครับ
4: นะฮะก็คราวนี้ม็อบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่แยกพระราม4นะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น NGO ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมต
3: ่
4: างๆตรงนี้นะก
3: ็
4: จะมีเครือข่ายกันอยู
3: ่
4: แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็น NGO เหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์นะ
3: ครับ
4: แต่ตอนหลังโลกาภิวัตน์มันก็ดูจะกระแสมันก็ตกไปเยอะ
3: ครับ
4: มันกลายเป็นยุคที่โลกาภิวัตน์ถดถอยอ
3: ่
4: ะ
3: ฮะ
4: เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการต่อต้านในทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ซึ่งก็การประชุมของกลุ่ม World Bank IMF อะไรต่างๆนี้ก็เป็นการที่กลุ่มเรา NGO เหล่านี้ก็ต่อต้านด้วย
3: ครับ
4: เพราะว่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank เนี่ยชอบให้เงินสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปสร้างเขื่อนบ้างไปทำไม่ไอโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆซึ่ง
3: ก็เวรคืนโดนไล่ลื้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
4: มันจะยิ่งไปทำลายสภาพแวดล้อม
3: ครับ
4: แล้วไปกระทบสิทธิ์คนยากคนจน
3: ใช่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องของระบบทุนนะการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบไอ้ที่เขาคุยกันเป็นแบบ K-shape น่ะลุ่งก็ลุ่งไปเลยแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยฮะ K หัวปักลงฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ไม่ได้โง่หัวขึ้นมาเลยอ่ะครับ
4: ตอนนี้ก็เป็นที่รู้ยังไงเขาต้องมีการรวมตัวชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์อยู
3: ่ครับ
4: แต่ว่าตำรวจเขาก็กะไม่ให้ไปใกล้เลยก็บล็อกเอาไว้ที่ตรงไอ้เลยใต้ทางด่วนมานิดนึงอ่ะผมเห็น
3: ครับ
4: ดูจากภาพข่าวนะ
3: อ่าฮะ
4: ก็แสดงว่าเขาบล็อกเอาไว้ตรงนั้นน่ะทางเส้นพระราม4ที่จะไปตรงแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกณระนองหรืออะไรใช่ไหม
3: โอ้ไกลเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะฮะยังไม่ถึง4แยกจุดตัดรัชดาเลยนะครับนะฮะใช่ไหมพี่ไพศาล
4: ก็ซ้ายมันก็เลยเรียบด่วนถนนเรียบด่วนมานิดนึงอ่ะ
3: ครับ
4: มันจะมีถนนเรียบด่วนอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
4: ไอ้ถนนที่สมัยก่อนก็เรียบไอ้โรงงานยาสูบเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะไปแล้ว
3: ใช่ครับ
4: เนี่ยก็เขาก็บล็อกไว้ตรงนั้นเลยคราวนี้ระหว่างที่บล็อกไว้เนี่ยมันมีสะพาน สะพานลอย
3: ข้ามแยก
4: ผู้ชุมนุมก็พยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้าย
3: ครับ
4: ป้ายผ้าแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ก็ no IMF no World Bank อะไรพวกเนี้ยนะ
3: ครับ
4: แต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าที่ก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยคือเห็นว่าเป็นจุดสูงข่ม
3: ครับ
4: ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวปาเปิดลงมาข้างล่างอันตรายเงี้ยตำรวจก็ถือในทางยุทธวิธีเขาไม่ยอม
3: ครับ
4: นะก็ทำให้มีการดันกันไปดันกันมาแล้วก็อยู่ชุลมุนกันอยู่ประมาณสัก15นาทีคล้ายๆกับตอนที่ NGO เขาทำไม่เรื่องไอ้ที่ไปหน้าสถานทูตสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม
3: ่ครับ
4: นะช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งไม่ให้เข้าไปไม่ไปรวมกันอยู่หน้าสถานกงสุลเนี่ยเขาก็ต้องมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็เห็นว่าทางฝ่าย NGO เขาบอกมีคนเขาได้รับบาดเจ็บเลย
3: คร
4: ับ เที่ยวนี้ก็คล้ายๆกันบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันแต่จะมีการผลักกันไปผลักกันมาเลยนะ
3: ก็ล่าสุดออกแถลงการประณามแล้วประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์บอกว่าแถลงการของเขาขอประณามเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมช่วงเช้าและก็อ้างว่าจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดการจัดกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์หน้าที่หลักของตำรวจตามพรบการชุมนุมก็คือการอำนวยความสะดวกและดูแลจราจรไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือว่าสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกการกระทำของเจ้าหน้าที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิประชาชนชัดเจนทางเครือข่ายเขายืนยันนะครับพี่เพศานว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือว่าคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอเรียกร้องให้สตช.ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าการเข้าสกัดกั้นยึดป้ายผ้าและก็การจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อไหนเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
4: คราวนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนโดยสงบบริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงพรุ่งนี้นะ
3: ครับ
4: ตามรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ชุมนุมก็มีประมาณสักครึ่งพันนะ
3: ครับก็อยู่กลางถนนเลยผมเห็นภาพแวบๆเนี่ยพี่ไปสารใช่ไหม
4: เขามีรถเขามีรถรถติดเครื่องส่งเครื่องเสียงมาสำหรับการปราศัยอะไรอยู
3: ่ครับ
4: แล้วเราเลยรถเขาก็ติดป้ายผ้าคัดค้านการชุมนุม World Bank IMF อยู
3: ่ครับโอ้โหตำรวจที่เอารถควบคุมผู้ต้องขังนี่มาจอดเรียงแถวปิดถนนเลยนะแล้วก็ยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเฝ้าเลยนะแล้วก็เนี่ยฮะคงเข้ายากครับคงเข้ายากฮะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงณเวลานี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับยืนยันผู้ชุมนุมเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะต้องไม่พกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมต้องไม่บุกรุกหรือว่าไปทำลายอะไรให้มันเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะแล้วก็เรื่องของระเบียบการชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสัก9ข้อต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามละเมิดฮะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ได้แจ้งความอะไรครับ
4: ครับก็ไม่ต้องไปทำให้มันดูก็เลยใหญ่โตเขาก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปหมกไปถึงไอ้
3: หน้า
4: ที่ประชุมอยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
4: เพราะเขารู้มันคงยาก
3: ครับ
4: แต่ว่าก็พอมีพื้นที่ข่าวมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆตามสูตรครบถ้วนกระบวนการแล้วก็โอเค
3: ครับ
4: นะเพราะว่าเรื่องกระแสต่อต้านในการประชุม World Bank IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุม
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ต่างประเทศหรือประชุมที่วอชิงตันกลุ่มอย่างที่ผมเรียนอ่ะ
3: ครับ
4: เดิมเนี่ยเขาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน
3: ์ครับ
4: ก็รวมตัวกันมันเป็นเครือข่ายระดับโลกอ
3: ่
4: ะ
3: เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะ
4: ใช่มีกลุ่มที่เขาลนลงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนยากคนจนการอนุรักษ์ ไอ้การรักษาไอ้สภาพด
3: ั้
4: งเดิมของธรรมชาติไม่อยากให้การพัฒนามันเข้ามาในนามของการพัฒนานำความเจริญเข้ามาเนี่ยไปไล่คนยากคนจนออกไปจากพื้นที่ไง
3: ครับ
4: ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นเมืองเกิดความเจริญขึ้นมาคนเหล่านี้อยู่ไม่ได
3: ้ก็ถูกหลงลืมจากภาครัฐไป
4: มันต้องถูกถอยร่นไปอยู่ไอ้ตรงชายขอบ
3: ครับ
4: ของสังคมใช่ไหม
3: ฮะ
4: ไอ้เป็นสลัมไปเป็นชุมชนแออัดอะไรกันไป
3: โอ้เป็นงั้นมันไม่
4: ทำให้เขาก็ต่อต้าน
3: มันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาหรอครับพี่เบสารนะฮะคนหลังเขาเห็นไหมลองฟังรายละเอียดไหมครับพี่เบสารใช่ไหมก็โอ้คุณจะชีวิตดีขึ้นเลยนู่นตอนเนี้ยเขาจะสร้างเขื่อนเอาความเจริญเข้ามาใส่นู่นไปอยู่นู่นหลังเขานะฮะชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่สรุปสุดท้ายถูกหลงถูกลืมฮะนั่นแหละ
4: คร
3: ับ ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไปสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
5: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่วิสารครับมีคุณวิชัยพี่วิชัยคงทองถามมาเนี่ยบอกหน่อยเถอะครับ IMF ที่เขามาประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาประชุมเรื่องอะไรกันครับพี่วิสาร
4: เขาก็มีจะมีวาระไอ้ที่เขาประชุมกันอยู
3: ่ครับ
4: ตามรอบของเขาอยู่ละ
3: ฮะ
4: ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีหรือว่าทุก2ปีหรืออะไรเงี้ย
3: ครับ
4: แต่ว่าเขาจะหมุนเวียนกันระหว่างในสหรัฐ
3: ครับ
4: แล้วก็จะออกไปประชุมที่ต่างประเทศสลับกัน
3: เรานี่ก็ได้รับเกียรติ2รอบแล้วใช่มั้ยฮะรอบแรกเมื่อ35ปีที่แล้วนะก็อีกรอบนึงนะฮะก
4: ็พูดว่าทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2
3: ครับ
4: เดิมทีเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูไอ้ความเสียหายของประเทศในยุโรป
3: ครับ
4: เพราะยุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงคราม
3: ครับ
4: หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
3: มันต้องฟื้นฟูเมืองใช
4: ่
3: ไหม
4: ฟื้นฟูบ้างมาก
3: ครับ
4: ธนาคารก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจให้ประชาชนได้ World Bank ก็มาทำหน้าที
3: ่
4: มาทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารอีกทีหนึ่ง
3: ครับครับ
4: ก็มาให้ธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยกู้ยืมแต่คราวนี้เมื่อจะกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำพวกนักเศรษฐศาสตร์นักคิดของเขามาว่าประเทศนี้ควรจะทำโน่นประเทศนี้ควรจะทำนี่อย่างเงี้ย
3: มีเงื่อนไขยุคต้มยำกุ้งเราก็เคยใช้บริการของเขาแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยโอ้โหกดเราหน้าดำหน้าแดง
4: เล
3: ย
4: นะ IMF นี่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบการเงินของประเทศมาช่วยดูแลเรื่องระบบ
3: คุณจะเอาเงินเราไปใช้คุณจะกู้เงินเราคุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา1 2 3 4อย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่ตอนประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF เนี่ยมันก็ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกบางคนก็หลุดพ้นไม่ต้องช่วยเหลือละ
3: ครับ
4: ไม่ได้ไม่ช่วยเหลือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่จ่ายเงิน
3: ครับ
4: เข้ามาใน World Bank กับ IMF เพื่อเอาไปช่วย
3: ช่วยประเทศอื่น
4: ก็จัดเป็นประเทศที่โดเนท
3: ครับ
4: มันมีทั้งประเทศที่รับและประเทศที่ให
3: ้ครับ
4: ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นประเทศที่ให้ละ
3: เมื่อก่อนเราเคยรับเมื่อต้มยำกุ้ง
4: เรารับมาไอ้ World Bank นี่เราก็รับอยู่เยอะ
3: ครับ
4: เราก็รับเอามาทำนู่นทำนี่ทับสร้างเขื่อนสร้างถนนอะไรกันต่าง
3: ๆครับ
4: หลายอย่าง
3: ครับ
4: ก็นี้เขาทุกปีเขาก็จะเหมือนกับประชุมเหมือนกับมาอัปเดตดู
3: ทิศทางโลกทิศทางสังคมเป็นยังไง
4: แต่ละประเทศเป็นยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไง
3: ครับ
4: มาระดมความคิดร่วมกันว่าควรจะมีทิศทางอะไรยังไงต้องระวังเรื่องอะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
3: อย่างปีนี้
4: ก็จะเอาประเด็นร้อนๆของแต่ละช่วงเวลามาคุยกัน
3: ปีนี้คุยเน้นเรื่องของ AI เรื่องของ
4: การแข่งขันเรื่องใหญ่ก็จะมาคุยกัน
3: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อโอกาสตลาดแรงงานนะฮะมีการคุยเรื่องของแผนแม่บทสากลผนึกกำลังสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมการเงินข้ามชาติโอ้โหกำลังดังเลยฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเน
4: ี่
3: ย
4: พวกนี้มันก็มาใช้ไอ้เทคโนโลยีมาปล้นเงินไปจากกระเป๋าผู้คนเนี่ย
3: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เอา AI ไปทำนะเมื่อก่อนยังเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหลังๆมาคนจับได้ครับพี่ไพศาลต่อพอเปลี่ยนเป็น AI ปุ๊บนะโอ้โหรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนหมดนะเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาป้องกันกันเนี่ยการประชุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเรื่องสำหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาจับนะมีน้องเนเน่มีอาหารเลิศรสมีอัตลักษณ์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชมมาเพื่อพิพิธภัณฑ์แต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของโอเลี้ยงอยู่ดีอะที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้น
4: โอเลี้ยงไปพูดตั้งแต่ตอนนั่งยี่หร่ประชุมของ CNN เนี่ย
3: ครับครับ
4: เวทีของ CNN
3: ครับถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะลืมอะไรนะอเมริกาโน่ของคุณไปเลยเนี่ยประมาณนี้
4: อเมริกาโน่เย็น
3: ครับ
4: ไอซ์อเมริกาโน่
3: ครับ
4: คนเขาพูดว่าไงเขาบอกมันคนละรสนิยมเนี่ย
3: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราโอเลี้ยง มันของเราหรือเปล่าพี่เพศานแต่มันก็อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
4: ก็ประเทศอื่นมีกินแบบนี้ไหมก็มันก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะคนไทยอยู่นะ
3: ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้ากับลิ้นคนไทยใช่ไหมฮะ
4: มีอะไรเป็นคนไทยอยู
3: ่ครับ
4: เพราะว่าคนมาเลย์คนอะไรพวกนี้ก็กาแฟใส่นมเติมหวาน
3: ครับ
4: กินตอนเช้ากับไข่ลวกอะไรเงี้ยเขาจะมีร้านของเขาใช่ไหมร้านโกปี้อะไรมันแต่ว่าเขาเพราะไม่เห็นไอโอเลี้ยงก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีนะ
3: ครับ
4: กาแฟดำใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำแข็งผมว่าน่าจะมีที่ประเทศไทยนี่แหละ
3: ครับแล้วพี่ไพศาลเคยเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งไหมที่ก็ใส่แต่งหน้าจัดๆน่ะหุ่นดีๆหน่อยอ่ะแล้วทำโอเลี้ยงอ่ะครับโอ้โห
4: ไม่ขายโอเลี้ยงด้วย
3: ใช่ครับ
4: แต่ชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะ
3: อะไรฮะ
4: เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนคนขายซะส่วนใหญ
3: ่ที่เข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยแหละตอนสมัยก่อนนู้นแหละ
4: ก็คนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยทำขาย
3: ครับ
4: ทั้งไอ้ครัวเมล็ดกาแฟอะไรต่างเนี่ยเอาไอ้เม็ดมะขามบ้างข้าวโพดบ้างผสมแล้วก็เติมน้ำตาล
3: ค
4: ั่วเข้าไปอะไรเงี้ยนะให้มันมีกลิ่นหอมเขาไม่ใช่เม็ดกาแฟ
3: ตัวล้วนใช่ไหมฮะ
4: เขาผสมนะมีเมล็ดกาแฟมีเม็ดมะขาม
3: ครับ
4: เอามาคั่วรวมกันแล้วก็บด
3: ครับ
4: เห็นเขาบอกว่าเขามีเติมน้ำตาลเติมเนยอะไรต่างๆด้วย
3: ครับ
4: มันทำให้มัน
3: มี
4: เวลาไปชงแล้วมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรต่างออกไป
3: หอมฮะหอมครับ
4: แล้วก็ใช้ถุงผ้าใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
4: ถุงผ้าฝ้ายเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ขอบทองเหลืองวงทองเหลืองเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคกันแล้วน้ำเทแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ก กดกับเอ
3: มันก็เป็นศิลปะนะเพลินดีฮะดูแล้วเขาจะเป็นถุงกาแฟนะครับเพลินเพลินอยู่ครับ
4: คนทำเก่งน้อยทำฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ
3: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็กลัวกูไฟจะล้นแก้วหรือกันไม่ล้นเขาพอดีเป๊ะเลยนะพี่เบสาน
4: ใช่เนี่ยมันก็เป็นแต่ว่าชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแน่นอน
3: ครับ
4: เพราะโอเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าดำ
3: ครับ
4: เลี้ยงแปลว่าเย็น
3: ครับ
4: ถ้าแปลตรงตัวก็คือดำเย็น
3: ถ้าร้อนเนี่ยเป็นโอยัว
4: ถ้าร้อนก็โอยัวยัวก็ร้อนใช่
3: แบบที่ผมจะบอกเนี่ยโลกโซเชียลมีคุณที่มีคุณพี่เราคุณพี่แล้วกันนะฮะเขาชงอ่ะพี่ไพศาลน้ำตาลไปคอดแก้วฮะ
4: คนไทยถ้าบางคนบางเจ้าทำซะติดหวานเลยก็หวานจัดเลย
3: ครับ
4: อย่างผมติดโตๆแล้วกินไม่ได้ละ
3: ครับ
4: เด็กๆก็ตอนเป็นวัยรุ่นยังร่างกายรับน้ำตาลได้ก็ทานชอบทานโอเลี้ยงแต่ว่าพอสูงอายุแล้วไม่พยายามกินหวานไม่ชอบกินหวานมากอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่กินโอเลี้ยง
3: อ
4: ันมากินกาแฟดำแทน
3: ครับไม่ใส่น้ำตาลเป็นอเมริกาโน่อย่างเงี้ย
4: ใช่ก็รับประทานคุณสุทธิชัยหยุ่นมาโดยตลอด
3: ตลอดถ้าลิ้นเรามันจะชินนะพี่เบสารพอกลับไปกินที่ใส่นมน้ำตาลกินไม่ได้เลยครับ
4: ใช่ผมกลับไปตอนนี้ผมไปกินไอ้โอ้โหกาแฟแล้วไปใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรผมแปะมือทานที่นิดหนึ่งมันไม่น่าละไม่มีว่ารสชาติที่จะรู้สึกมันน่าลิ้มลอง
3: มาใช่ฮะมันจะไม่สดชื่นเลยนะครับเพราะบางวันเนี่ยของผมมาเช้าใช่ไหมผมมาตีสามครึ่งเนี่ยผมต้องกินกาแฟดำก่อนเนี่ยนะปรากฏว่ามันหมดเอาเหลือแต่ทรีอินวันเอาลองทรีอินวันก็ได้กินไม่ได้เลยฮะ
4: ใช่ไหมตอนหลังก็เดี๋ยวก็กาแฟแบบอินสแตนต์ก็จะไม่ต้องทรีอินวันอินสแตนต์แล้วก็ชงขมขมก็จะกินไม่ได้นะ
3: คร
4: ับ เพราะกินกาแฟสดเป็นเคยชินเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: เพราะกาแฟสดมันเนี่ยไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องอัดใช่ไหม
3: ครับ
4: มันใช้ความร้อนที่มันอัดอัด
3: ของกาแฟ
4: น้ำผ่าน
3: นั่นแหละครับ
4: ไอ้กาแฟที่บดละเอียด
3: ครับ
4: ให้เป็นน้ำลงมาที่แก้ว
3: ครับโหแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับ

0: ไปละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนหลังก็พอเป็นที่นิยมมากเขาไปตรวจดูก็ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะก็ต้องไปแก้นะต้องไปปรับสูตรปรับอะไรที่มันจะลดไอ้พวกสารที่เป็นสีไอ้สีผสมอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะออกเป็นสีส้มๆไงเหล
1: ื
0: องส้มเลย
1: ไป
0: ก็ต้องไปดูเรื่องต้องอย่าให้มันมีไอ้พวกวัตถุอันตรสารอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกาย
1: ไปดื่มไปกินที่เบตงนะพี่เบสารจะเป็นร้านชื่อดังของเขาเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้า walk in เข้าไปไม่มีโต๊ะนั่งนะครับที่กินกับติ่มซำตอนเช้าๆมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรประมาณเนี้ยกินน้ำชาเขาจะมันจะติดลิ้นหวานลิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาใส่อะไรไอ้ดอกสีเหลืองๆอะไรนะพี่เบสาร
0: ไอ้แก้ควย
1: ด้วยใช่ฮะใช่ฮะมันจะออกหวานนิดๆปลาแรมแต่ว่าโอ้หอมหอมมากครับคนติดใจมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านร้านชื่อดังของที่เบตงนะ
0: ฮะ
1: ปรากฏว่าเขาบอกเลยนะฮะถ้าไม่โทรมาจองเนี่ยคุณจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะครับทุกเช้า
0: เนี่ยต้อง
1: โอ้ขายดีมากล้นออกไปนอกถนนตอนเช้าๆเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวพักกัน
1: ต่อสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่เบสารฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยของคุณผู้ฟังคุณซันต้าฮะบอกว่าร้านที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ดังในโลกโซเชียลชื่อร้านแม่ป้าครับเป็นร้านชงกาแฟเจ้าดังฉายาของแกก็คือหวานตัดขา
0: อ๋อเป็นเบาหวานเลยใช่ไหม
1: โอ้โหคอดแก้ว
0: หวานตัดขานี่ก็หวานเป็นเบาหวานเลย
1: ครับแต่ดังจริงครับคนซื้อของเขาถุงเฉพาะถุงโอเลี้ยงของเขาพี่พิสารยาวเป็นศอกฮะ
0: โอ้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช้ถุงยาวเลย
1: ใช้ถุงยาวเป็นศอกเลยครับ
0: โอ้ดูดกันกว่าจะหมดก็ยาวนานเลยนะ
1: ก็เฉพาะหลอดก็เกือบเมตรนะฮะความยาวของหลอดนะครับชนิดที่แบกใส่หลังไปเลยครับกินตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นยังไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะ
0: โอเค
1: ครับอ่ะเรื่องอื่นๆบ้างครับพี่พิสารครับ
0: มีประเด็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ครับ
0: มันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยิน
1: อ่าฮะ
0: IMF เตือนโลกเสี่ยงเกรดเขาใช้คำว่า repression ผมเนี่ยเคยได้ยินแต่เกรด depression
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมันมีช่วงเวลาที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกเลยเขาเรียกว่า the great depression แต่คราวนี้เว็บเตือนโลกเสี่ยง great repression
1: ครับ
0: เงินออมประชาชนแบกหนี้ประเทศไอเว็บเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกอาจหวนกลับไปใช้นโยบาย financial repression เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและจัดการปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นนโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระหนี้ของประเทศไปให้ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับทางอ้อม ผ่านผลตอบแทนเงินฝากและการ

0: ลงทุนที่ต่ำกว่ากลไกตลาดความเสี่ยงนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากหลายประเทศเผชิญภาวะหนี้สาธารณะสูงและเศรษฐกิจเติบโตต่ำซึ่งเป็นเงื่อนไขคล้ายกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ของเราก็เกือบเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วไ
0: หมเขาบอกท่ามกลางหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วอาจหวนกลับไปใช้นโยบายเดิมที่เคยมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือ financial repression หรือการใช้นโยบายและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลให้ต่ำกว่าระดับตลาดโดยที่ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับภาระทางอ้อมการลดหนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการประกาศขึ้นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดที่ชัดเจนแต่ดำเนินการทางอ้อมผ่านระบบการเงินโดยใช้กฎระเบียบทั้งจูงใจและกดดันให้ธนาคารและสถาบันการเงินถือครองพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางอ้อมก็คือเงินฝากของทั้งเงินฝากและเงินลงทุนของประชาชนที่ได้รับผลตอบแทนน้อยลง
1: ครับ
0: นะฮะโดยนิวเซนายนักเศรษฐศาสตร์จากฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและการประเมินของ IMF เสนอผลการศึกษาเรื่อง The Coming Great Repression New Mature and Century of Evidenceในการประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลก2026ที่กรุงเทพโดยชี้ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค financial repression ครั้งใหม่แต่เงื่อนไขหลายอย่างที่เคยผลักดันให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายนี้กำลังกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งเหตุผลที่ผมหยิบยก financial repression มาพูดในปี2026ก็เพราะเงื่อนไขต่างที่ในอดีตเคยนำไปสู่การใช้นโยบายนี้กำลังค่อยๆกลับมาปรากฏอีกครั้งแล้วนะโดยเขาบอกว่าการจะเข้าใจเรื่อง The Great Recession ต้องมองย้อนกลับไปในปี1945ก็คือ2488
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปัจจุบันแต่ในช่วง10ปีต่อมาประเทศเหล่านี้สามารถลดภาระหนี้ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากขนาดหนี้ที่สะสมมาตลอดช่วงสงครามโดยทั่วไปและการลดหนี้สาธารณะอาจเกิดขึ้นได้จากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วขึ้นการเพิ่มรายได้ภาษีหรือการควบคุมรายจ่ายของภาครัฐแต่ผลการศึกษาซึ่งครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว17ประเทศย้อนหลัง100ปีพบว่าการลดหนี้ครั้งใหญ่หลังสงครามโลกไม่ได้เกิดจากมาตรการเหล่านี้เป็นหลักหากแต่มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบการเงินโดยไม่ปรากฏเป็นรายการรายได้หรือรายจ่ายในงบประมาณรัฐบาลเครื่องมือดังกล่าวก็คือ financial repression ซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายและกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงินต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงผลการศึกษาประเมินว่าในช่วงปี1945ถึง1955 10ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะ
1: ครับ
0: financial repression มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้มากถึงราว15.5% ของ GDP สูงกว่าผลจากมาตรการลดขาดดุลการคลังซึ่งช่วยลดภาระหนี้ได้เพียงราว 1.% เท่านั้นขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดก็ช่วยลดหนี้มากสุดราว 70% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการลดหนี้ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากลไกอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีและการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้และมาตรการทางการเงินที่ทำให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินในต้นทุนที่ต่ำ

0: เมื่อประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเผชิญภาระหนี้สูงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบร้อยปีสิ่งที่ช่วยลดหนี้ไม่ใช่มาตรการปรับลดการขาดดุลการคลังและไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็น financial regression ซึ่งผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับต้นทุนนี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กับนักเซนาย
1: ก็รัฐบาลประหยัดต้นทุนแต่คนที่แบกก็คือเนี่ยฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะ
0: ก็จะต้องก็ประชาชนแล้วก็บรรดาพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง
1: ครับ
0: ในตลาดการเงินเป็นผู้ที่แบกรับไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นกำไรปกติของสถาบันการเงิน
1: แต่ผลตอบแทนน้อยมากว่าอย่างนั้นนะ
0: คือเขาไปขาดทุนกับการที่ต้องไปถือพันธบัตร
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: ครับ
0: เขาขาดทุนตรงนั้นแต่ว่าเขาเอาส่วนที่เขาขาดทุนชดเชยจากภาคเอกชนและประชาชนคือธนาคารเขาเองเขาต้องเอาอยู่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินของประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ควรจะได
1: ้ก็โหตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะที่ว่าผมมีเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยกินดอกเบี้ยรายเดือนก็อยู่ได้แล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ไพศาลมันแค่หนึ่งกว่าขวายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณกู้ไปลงทุนอะไรต่างเนี่ยคุณจะต้องเสียดอกที่สูงกว่าม
1: ากใช่ครับ
0: แต่มันจะเป็นสภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ปัจจุบันก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 6% 7% ประมาณนี้ใช่มั้ย
0: ก็จะผลักหนี้ทั้งหมดมากองไว้ที่ภาคประชาชนเป็นผู้รับภาระไปทำให้แต่ว่าในส่วนของหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะลดลงไป
1: บางประเทศเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราเสียค่าฝากด้วยมั้ยเหรอไม่ที่ไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ย
0: ในที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: มันคงไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกเบี้ยชี้นำอ่ะให้รู้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในสถานะที่ติดลบดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
0: ก็คือไม่สนับสนุนให้คุณเอาเงินมาฝากธนาคารเลย
1: เอาไปทำเงินให้มันงอกเงย
0: คุณไปหาทางทำอย่างอื่นซะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาชี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย
1: ติดลบ
0: ดอกเบี้ยติดลบ
1: ครับส่วนของเรานี่สาธารณะของไทยนะฮะไปดูข้อมูลณเดือนสิงหาคม69นะครับอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 67.94% ของ GDP ใกล้แตะเพดานวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะ 67.94 นะครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภาระดอกเบี้ยหนี้เก่าเริ่มเบียดบังงบประมาณแผ่นดินทำให้ภาษีที่ประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนำไปพัฒนาประเทศมีข้อเสนอและกระแสข่าวเรื่องของการเตรียมพิจารณาขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐนะฮะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือสำหรับการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการมองว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้ที่สูงขึ้นแต่คืออัตราการเติบโตของ GDP ที่ช้าทำให้การหารายได้มาลดสัดส่วนหนี้มันทำได้ยากครับพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ปัญหาของเราก็คือนี่แหละมันใกล้จะเต็มเพดานแล้ว 67.94 นี่คืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองชนเพดาน 70% พอดีครับ
0: ครับ
1: ครับไปเรื่องอื่นๆบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศนะพี่เบสารเราโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยวันแรกในการประชุมเนี่ยเราโชว
0: ์เอาอะไรไทยไฟมา
1: ไทยไฟมาครับแล้วก็ให้ผู้เข้าที่มาร่วมสังเกตการผู้ประชุมคนติดตามอะไรประมาณนี้คุณอยากจะออกใช่ไหมเตะแบบเนี้ยคือเขาเคยมีการวัดกันนะพี่เบสารคิกเนี่ยการเตะเนี่ยจะเตะตรงๆหรือจะเตะเฉพาะยกเข่าขึ้นมาแล้วเอาหน้าแข้งฟาดไปอย่างเงี้ยใครแรงสุดฮะมันก็มีอยู่2ประเภทคือคาราเต้กับมวยไทยปรากฏว่ามวยไทยแรงสุดพี่เวสารเพราะว่าเราใช้เอวเนี่ยบิดเข้าไปนี่แหละฮะก็จะสอนเทคนิคเรื่องของการออกหมัดฮุกเรื่องของการซ้อมเป้าเรื่องของการเตะมวยไทยเค้าต่อยอย่างนี้เค้าเตะแบบนี้นะฮะที่ฝรั่งต่างชาติเค้าชื่นชมแล้วก็หันมาเรียนกันเยอะวันนี้เอาไปโชว์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันแรกนะฮะในการประชุมเนี่ยฮือฮากันโนราเอาโนราของทางใต้มาตัวอ่อนโอ้โหแบบต่อตัวกันแล้วก็เล็บในการรำชุดของโนราที่มันแปลกแตกต่างจากสบายภาคกลางแล้วก็ล้านนาภาคเหนือเขาไม่ค่อย

0: ได้เห็นศิลปะแบบนี้ตามเข้าไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะครับเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยพี่เบสาร
1: อ
0: ีกวันหนึ่งตะลึงกว่านั้นอีกเอาโขนมาครับเอาโขนมาแสดงเลยนะฮะก็พอถอดหัวโขนออกมาปรากฏว่าเป็นฝรั่งจากสเปนครับพี่เบสาร
2: อ้าวเหรอ
0: มาติดอกติดใจบอกว่าพอมาถึงเมืองไทย
2: เลยมาเต้นมาฝึกเต้นเลย
0: มาฝึกเต้นกลายเป็นระดับอาจารย์ไปแล้วครับ
1: อ
0: ยู่มา12ปี15ปีพูดไทยคล่องปลอเลยฮะถอดหัวโขนออกมาเอ้าเป็นฝรั่งโอ้ยิ่งทำให้คนที่อยู่ในฮอลเนี่ยชมการแสดงยิ่งชอบอกชอบใจไปกันใหญ่เลยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์โฟเวอร์ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเรานอกเหนือจากงานเมื่อคืนนี้ที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีนะ VVIP เมื่อวานนี้400คนน้องเนเน่ร้องไป2เพลงฮะ Black Hole Sun 1เพลงกับซอมบี้นะฮะ2เพลงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็เดินสายเหนื่อยเลยนะ
0: ก็เพิ่งกลับจากสิงคโปร์โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเขากลายเป็นศิลปินคือตอนร้องเนี่ยมีก็คนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเอาไปโชว์เอาไปประกวดแบบเนี้ยตัวน้องเองเอกลักษณ์ของน้องเองเขาเป็นศิลปินไปแล้วไงพี่ไพศาล มีคนเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นสองบุคลิกนะตอนยังไม่ได้ถือกีตาร์ตอนเนี้ยนำตัวตอนพูดจาเนี่ยเรียบร้อยนะพอเริ่มปึ้งกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวิญญาณของศิลปินเข้าสิงเลย
1: ครับอายุเพิ่ง16
0: 16ฮะใช่ครับ
1: ยังไงเราก็ต้องคิดอายุเพิ่ง16นะยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนยังต้องทำอะไรเยอะ
0: เอาแต่คุณพ่อก็ตอบดีอย่างน้อยก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนครับการเรียนต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจจะนี่แหละเป็นเสริมไปแต่ว
1: ่
0: า
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะมีงานโชว์ตัวงานอะไรต่างเยอะหน่อย
0: แม่ได้ไปเขาเล่นอะไรนะโชว์เปิดฉากก่อนศิลปินระดับโลกของที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ขึ้นต่อจากน้องเนเน่เนี่ยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงร่วมกันโอ้โหผมก็ว่า
1: Avenged Sevenfold อะไรกันเนี่ย
0: ใช่ไหมฮะโอ้โหผม
1: Avenged Sevenfold
0: ครับ
1: เป็นวงผมก็ไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็น่าจะดังอะ
0: ครับโอ้แล้วแล้วคนไทยขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยภูมิใจครับภูมิใจจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสิงคโปร์เดิมไม่เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกจ๋าๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะเซ็นเซอร์ในเรื่องการเผยแพร่ทางสื่อนะสมัย20 30ปีนู่นสมัยลีกวนยูยังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคนิดหนึ่งครับมาพูดคุยกันต่อครับพี่ไพศาลคร
1: ับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่พี่ไพศาลทิ้งท้ายไว้สิงคโปร์เขากลัวคนขาดวินัยหรือว่าหลุดกรอบเหรอครับพ
3: ี่ไพศาลเขาระมัดระวังเรื่องเขาเป็นพหุวัฒนธรรมใช่ไหม
2: ครับ
3: เรามีทั้งวัฒนธรรมแบบคนจีนวัฒนธรรมแบบคนอินเดียทามิน
2: ครับ
3: วัฒนธรรมแบบมาเลย์คนมาลายูวัฒนธรรมแบบมันมีความหลากหลายมาก
2: ครับ
3: นะเขาก็

0: ลยพยายามที่จะไม่ให้มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบสวิงสวายอ่ะนะเขาก็จะควบคุมการเผยแพร่คือเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมนะ
1: ครับ
0: ว่าคุณจะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรแต่ว่าคุณจะไปโปรโมทไปกรีการ์ดอะไรเงี้ยนะลงในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร
1: ์ครับ
0: เท่าที่รู้เลยก็ที่รู้แน่ๆเลยก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเดินสายแล้วมาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยอ่ะที่สนามสุขอ่
1: ะ
0: เขาก็จัดที่สิงคโปร์ด้วย
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามาที่ไทยก่อนแล้วไปสิงคโปร์หรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่สิงคโปร์ช่วงที่ไมเคิลแจ็คสันก็อยู่ที่สิงคโปร
1: ์
0: ไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลย
1: ครับ
0: ผมก็มีเพื่อนๆผู้สื่อข่าวไปอยู่สิงคโปร์กันประมาณสัก 3-4 คืน
1: อ่ะฮะ
0: เราก็สงสัยแต่ว่ามันมีสื่อเนี่ยพยายามจะนำเสนอแบบไกลๆนะไปถ่ายภาพคนที่หน้าโรงแรมลัฟโซ
1: ่ครับ
0: ไปรวมตัวกันแล้วมองไปที่หน้าต่างบานหนึ่งทวดยายเนี่ยนะ
1: อ่ะฮะ
0: ก็คือไมเคิลแจ็คสันมาพักที่โรงแรมลัฟโ
1: ซ
0: ่แล้วแฟนคลับก็ไปนั่งรอแล้วก็จ้องดูว่าเขาจะโผล่มา
1: ถ่ายมา
0: ที่โรงแรมลัฟโซ่ก็ตั้งโรงแรมลัฟโซ่
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเขียนแต่ไม่บรรยายว่าอะไร
1: ตามถนนหนทางไม่มีคัตเอาท์ขึ้นไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์
0: ไม่มีป้ายไม่มีอะไรแสดงเลยทั้งสิ้นเลย
1: ครับ
0: ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่โอ้โหโปรโมทกันทั้งผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์คัตเอาท์อะไรใหญ่โตมากมายเลย
1: ครับ
0: เรามีเสรีภาพในเรื่องบันเทิงนี่แบบเต็มเหยียดเลย
1: ออกจากสุวรรณภูมิมาป้ายแรกก็เห็นแล้วฮะเป็นอย่างนั้นนะ
0: แต่สิงคโปร์ไม่ได้เลยสิงคโปร์ยุคนั้นน่าจะยังรีวอนยูอยู่นะ
1: ครับ
0: ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมดูอย่างเน่ๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขายอมให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ อะไรต่างๆเนี่ยตามรายงานข่าวนะ
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะละผ่อนคลายให้บรรดาพวกศิลปินต่างชาติหรือศิลปินเพลงร็อกศิลปินอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่บนหน้าสื่อได้เอาใจพวกแฟนพวงแฟนเพลงอะไรเขาน่าจะเปิดเสรีภาพตรงนี้มากขึ้น
1: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตอะไรนะที่บอกว่าจะไปเล่นในสิงคโปร์กับภูมิภาคเนี้ยแล้วนักลงทุนที่สิงคโปร์บอกว่าผมซื้อคุณเลยคุณไม่ต้องไปที่อื่นคุณเล่นที่นี่ที่เดียวอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขามาหาเราที่สิงคโปร์
0: คนมีตังค์อ่ะ
1: ครับเพื่อให้คนเนี่ยมาสิงคโปร์มาดูคุณตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วนี่เขาจ้างกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของสิงคโปร์เนี่ยก็คือวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเขาเป็นวันหยุดด้วยครับพี่วิสาร
0: ใช่
1: ไหม
0: วันวิสาขะเขาเป็นวันหยุดวันคริสต์มาสเขาก็เป็นวันหยุด
1: ครับ
0: ตรุษอีดิทฟริตตี้อะไรเนี่ย
1: หยุดหมด
0: อย่าฮารีรายอเลยนะ
1: ครับโอ้คนเขาหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่คนเขามีความหลากหลายมาก
1: ม
0: ีความหลากหลายมาก
1: ครับ
0: ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันจะโดยกฎหมายก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเนี่ย
1: ครับ
0: ตำแหน่งเนี้ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายทมิฬที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
1: ์อันนี้ท่านมาอยู่เมืองไทยด้วยนะ
0: ที่มาเมืองไทยนี่แหละท่านก็เป็นเชื้อสายทมิฬ
1: ครับ
0: เชื้อสายมาเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเป็นทมิฬผู้ที่อยู่ในรัฐทมิฬนาดูแล้วก็เกเรอะไรพวกนี้เป็นชาวทมิฬ
1: ครับ
0: คนทมิฬเนี่ยจะมาอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเยอะก็เนี่ยจนกระทั่งเป็นประชากรระดับน่าจะชั้น3
1: ครับ
0: ลำดับ3เขาก็จะให้เป็นเขาก็จะเป็นประธานดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีน
1: นายกฮะ
0: นายกจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหรือรองนายกเนี่ยจะต้องเป็นมาเลย
1: ์โอ้ยากกันงั้นเลยเหรอฮะ
0: มันเกือบอาจจะไม่เขียนด้วยนะรัฐธรรมนูญแต่โดย
1: เป็น
0: วิถีการปฏิบัติ
1: เป็นวิถีอ๋อเป็นวัฒนธรรม
0: เขาจะเป็นลักษณะ วางกันไว้แบบอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกับประเด็นของเยเมนนะพี่เบสาน

0: ช่ไหมที่นายกแล้วก็อะไรนะกลุ่มฮูตีแล้วก็ใครประธานสภาคนละกลุ่มคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติที่มารวมกันเป็นเยเมนอย่างนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
1: เยเมนเข้าใจว่ามันจะมีนิกอันนี้ไออิสลามที่มันต่างนิกายกัน
0: ครับ
1: มันจะมีชีอะกับทาง
0: ซุนีครับ
1: มันเป็นสองสายใหญ่ๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆประเทศในอิรักในหลายๆประเทศที่ตกลงกันไม่ได้มันก็จะลบกันอ่ะ
0: ครับก็เลยต้อง
1: ต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจนำอยู่ในประเทศของตัวเอง
0: ก็เลยต้องจัดสรรอำนาจกัน
1: ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องลบกัน
0: นะฮะ
1: ก็เหมือนเลบานอนก็ลบกัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องตกลงกันว่าคริสผู้ที่นับถือศาสนาคริสจะเป็นประธานดี
0: อ๋อนะไม่ใช่เยเมนเลบานอนครับผมจำ
1: เลบานอนใช่ไหม
0: เลบานอน
1: ใช่แล้วก็ที่เป็นอิสลามสายชีอะห์จะเป็นประธานสภ
0: า
1: แล้วถ้าสายซุนีจะเป็นนายกอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาจะมีแบ่งกัน
0: จัดสรรอำนาจกันแบบนั้น
1: จัดสรรอำนาจกันตามกลุ่มผู้ที่รับถือศาสนาต่างๆในเลบานอน
0: นี่ก็โอ้โหเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่โอ้โหหลายคนเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อสิงคโปร์เขา
1: แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยน้องเนเน่ดังมากที่สิงคโปร
0: ์ครับ
1: แล้วสื่อเขาก็ให้ก็สื่อก็รายงานข่าวกันอย่างคึกโครมนะมีทั้งสื่อโซเชียลมีทั้งสื่อทางการต่างๆรายงาน
0: กรรมการ AGT อ่ะพี่เวสารเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ตั้งแล้วก็ประกวดการแข่งขันมาเนี่ยก็มีปีนี้ฮะที่บูมสุดแล้วก็ดูว่าคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการประกวดครั้งที่21มากที่สุดเลยมันเป็นประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาะน้องเนเน่แล้วก็โปรโมทน้องเนเน่มาก่อนหน้านี้แล้วครับประจวบเหมาะกันกับพอน้องเข้าไปประกวดเนี่ยโอ้โหทางเวทีประกวดเขาก็เลยเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชมน้องนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เสียงของน้องการเล่นดนตรีความสามารถต่างๆขึ้นไปอัพเลยบนเวทีว่าเนี่ยทั่วโลกของอินฟลูต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงน้องยังไงก็กลายเป็นคนที่เป็น FC ของบรรดาอินฟลูต่างๆตามน้องเนเน่มาด้วยฮะก็เลยกระชอนกันเข้าไปใหญ่เลยครับแค่เฉพาะได้โกลบอลบัสเซอร์ฮะเชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมตามดูนะพี่ไพศาลร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยฮะแล้ว FC เขาจะเป็นยังไงอ่ะพี่ไพศาล
1: ดีอกดีใจกันใหญ่เลย
0: ใช่ฮะคนที่เราเชียร์คนที่เราบอกว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วน้องเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากได้ที่หนึ่งด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปติดล็อกสัญญาทำอะไรไม่ได้ฮะ
1: ฝรั่งจะจับสัญญาหมดอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ครับใช่ฮะกลัวทำอะไรไม่ได้ฮะโอ้แต่ว่าแหมใครเข้าไปประกวดมันก็ต้องหวังที่หนึ่งใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ทั้งสิงคโปร์ทั้งทั่วโลกเลยฮะทุกประเทศเลยพี่เบสานคือตอนที่น้องจะขึ้นรอบก่อนรองก่อนชนะเลิศเนี่ยก็รอบรองเนี่ยบนเวทีก่อนน้องที่จะขึ้นมานะครับเขาเปิดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครพูดถึงน้องเนเน่อะไรบ้างปูพื้นมาอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำให้กระชอนไปใหญ่เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องเขาตัดสินใจแล้วนะฮะเงินรางวัลที่ได้มา1ล้านเหรียญเนี่ย30ล้าน
1: รับเลยใช่ไหม
0: เขาจะรับเลยฮะโอ้รับเลยมันหักไปเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาลเหลือ 3-4 แสนเองฮะ
1: จริงๆผมคำนวณได้นะแต่ว่าวิชานี้คืนอาจารย์ไปหมดละ
0: ครับ
1: เขาเรียกทำ present value
0: ยังไงฮะ
1: คือ1ล้านใน40ปีเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะทยอยจ่ายไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ในเวลา40ปีแต่ว่าถ้าคุณต้องการรับเลยเนี่ยเขาจะคิดมูลค่าณปัจจุบันในทางการคำนวณเนี่ยเขาเรียกการทำ present value ออกมาม ันจะมีหลักมันจะมีไอ้เรื่องวิธีคิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ย
0: ครับ
1: ท่านคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชา
0: ต้องอ๋อ
1: การคำนวณ present value เนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้มันเป็นค่าปัจจุบัน
0: ครับ
1: สิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะต้องเกิดขึ้น

0: ต่อเนื่องกันไปในอนาคตเนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าจะให้มันจบในปัจจุบันปิดกันในปัจจุบันเลยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมัน1ล้านนะอีกรวมแล้วอีก40ปีเนี่ยกับนะก้อนเดียวนะปัจจุบันเลยเนี่ยมันเขาเรียกการทำ present value กลับมา
1: คะแนน 3-4 แสน
0: มันจะบอกมาตัวเลขมันจะเป๊ะๆกันประมาณนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไหลน่าจะไหลหมื่นเหรียญอยู่กันนี่ใช่มั้ย
1: ก็แต
0: ่รวมๆแล้วเห็นว่า8 9ล้านบาท
1: 8 9ล้านบาทประมาณ9ล้านบาท
0: ใช่ประมาณได้มั้ย
1: โอ้แต่น้องได้คอนโดมิเนียมไอ้ผืนใหญ่ๆไปนะตรงบางนาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะนะที่เจ้าสัวเขาให้มีรถไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไปออกรายการอะไรก็น่าจะก็น่าจะ
0: โอ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็น10ตัวแล้วมั้งสินค้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็เยอะน่ะมีไม่น่าห่วงเลย
1: ดังอีกนาน
0: มีนะยังมีธุรกิจ
1: อนาคตสดใสนะฮะยิ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยโอ้ลุ่งแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆเยาวชนฮะถ้าเดินตามรอยมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จได้ครับ
0: คร
1: ับ ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาคุยกันอีกหลายเรื่องเลยครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 2

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: คร
1: ับ
2: ไอ้วันนี้เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจกันเยอะนะ
1: ครับ
2: ไอ้เรื่องเด็กแข่งรถกันเนี่ย
1: โกคาร์ทฮะ
2: โกคาร์ท
1: โอ้ก็มีบทสรุปมาพี่ไพศาลว่าจบไหม
2: ก็ต้องจบแต่ว่าจะหาทางลงเป็นยังไงฮะ
1: ครับ
2: มันสุดแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมทุกคนไม่ยอมรับก็คงไม่ได
1: ้ครับ
2: เพราะทุกคนก็ไปรอว่าให้เขาเป็นคนชี้ขาดรอยสอท
1: อผิดกติกาไหมแอบประมาณ
2: รอยสอทอแถลงชี้แจงโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเด็ดบีศึกซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ระบุผลตรวจสอบพบเครื่องยนต์รถน้องพายุไม่ตรงตามสเปคที่กติกากำหนด
1: ครับ
2: ย้ำการแข่งขันรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกันทุกคันส่วนบทสรุปเรื่องผลการแข่งขันให้ผู้จัดเป็นผู้พิจารณาพร้อมเผยผู้จัดเผชิญความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: เอาวันนี้นัดมาแถลงด้วยไม่มาบอกอยู่โรงพยาบาล
2: บอกว่าเครียด
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่าเครียดจริงๆหรือว่าเครียดตามข่าว
1: ครับ
2: นะก็อันนี้ก็เป็นการแถลงของนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารยสทเองเลยนะ
1: ครับ
2: คุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์

0: บันเนี้ยถามว่าผิดไหมผิดแต่เราไม่ได้เป็นผู้จับเมื่อผิดเราก็จะส่งผลแบบผู้จับ
1: ครับ
0: โดยเป็นเรื่องของการแข่งขันเราดูในเรื่องกติกาเท่านั้นแต่ก็ตำหนินะว่าจริงๆเรื่องอย่างเนี้ยถ้ามันจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันลุกลามบานปลายเนี่ยผู้จัดและกรรมการในที่อยู่ร่วมในการจัดเนี่ยต้องตัดสินนะหน้างาน
1: มันจบในสนามไปแล้วไม่ยอมตัดสินครับ
0: ต้องจบไปเลยตกลงว่าผิดไม่ผิดอะไรไงต้องตัดสินไป
1: ครับ
0: คือถ้าจะมาถึงรอยสทเนี่ยหมายถึงว่ามีการอุทธรณ
1: ์ครับ
0: คนที่คิดว่าเห็นต่างเนี่ยมาอุทธรณ
1: ์ครับ
0: เช่นเขาเห็นว่าไม่ควรไม่ผิดถ้าสมมติว่าตัดสินว่าผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขามาอุทธรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นี่พอโยนมาต้องให้เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่ามันไม่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผลใครแพ้ใครชนะอันนั้นเขาปิดตาไม่ไปรับรู้เลยนะ
1: เอาเรื่องของกติกาก่อน
0: เอาเรื่องว่าเครื่องยนต์ที่ส่งมาเขาดูเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการแข่งรถรุ่นเนี้ย
1: ครับ
0: ไอ้ที่มีรถคันหนึ่งใช้เครื่องอันเนี้ยมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าผิดถามวันนี้ก็คือผิดไปก็ตอบว่าผิด
1: ครับ
0: ชัดนะ
1: มีผู้ที่ไปแต่งรถนะฮะทีมรถโกคาร์ทของผู้ได้รับชนะเลิศอ่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศรางวัล
0: ของน้องพายุนี่เขาเป็นทีม DT
1: Motorsport
0: ชื่อทีม DT Motorsport
1: เขาโพสต์อย่างนี้นะฮะพี่ไพศาลหลังแถลงของรอยสทขอน้อมรับคำตัดสินนะของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งครับขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงานความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดครับไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามทีมเตรียมรถไว้ให้ครับทางนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนแก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนับจากนี้ทีมจะใช้ความระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทีมขอใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวน้องพายุขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีต่อทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรอยสทผู้จัดการแข่งขันและก็นักกรรมการทุกครอบครัวในรุ่นไอ้เครดิตปีนะที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเขามีถามนอกรอบเนี่ยเอาทำไมไปปรับแต่งไอ้เสื้อสูบให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เสื้อสูบเดิมเนี่ยไอ้ตอนไปซ้อมวันรอบซ้อมอ่ะพี่ไพศาลเร่งไม่ขึ้นพอไปถอดเครื่องออกมาดูปรากฏว่าเสื้อสูบมันมีรอยฮะเหมือนรอยร้าวประมาณนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เข้าใจว่ามันกติกาอนุญาตให้ปรากฏว่ามันผิดกติกาตามที่รอยสทเขาออกมาอธิบายก็เลยต้องมาขอโทษขอโพยแต่ว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายเขาไปกันค่อนข้างแรงเลย
0: ก็ช่างเครื่องประจำทีม DT Motorsport ชื่อเชษ
1: ครับ
0: ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีการเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถหมายเลข69ที่กว่าอันดับ1ในรุ่นคาเด็ต B
1: ครับ
0: โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทั้งหมดเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากคณะกรรมการกลางของโรงงาน IAME ทั้งก่อนและหลังการแข่งเรียบร้อยแล้วเชษช่างเครื่อง DT Motorsport บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว2สนามรวมถึงใช้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงวันซ้อมก่อนแข่งจริงพบว่าเครื่องยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกและทำเวลาต่อรอบช้าลงมาเปิดเช็คดูพบว่าเสื้อสูงเกิดรอยหลังไอเสียซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถใช้แข่งขันทันในวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถลงแข่งได้

0: จึงได้สอบถามไปยังเฮียตีผู้จัดงานซึ่งได้รับคำตอบให้เช็คดูตามกฎกติกาเมื่อตรวจสอบในคู่มือพบคำว่าอแปลว่าหรืออยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าทำให้เข้าใจว่าสามารถเลือกใช้เสื้อสูบสเปคเดิมของทีมที่เคยแข่งในโครงการทรูได
1: ้อ๋อคือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้แหละ
0: จึงได้นำมาใส่และลงซ้อมเปรียบเทียบเวลาซึ่งพบว่าเวลาสูสีกับคู่แข่งเป็นปกติไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแยกแต่แปลกแยกแต่อย่างใดแล้วเชษคนนี้ช่างเครื่องคนนี้ระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดว่าการแข่งทางผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงาน IAME ได้ทำการตรวจเช็คและติดซีลเครื่องยนต์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยหลังแข่งรอบไฟนอลรถหมายเลข69เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1จึงต้องรับการตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดร่วมกับรถอันดับ1ถึง3โดยตนได้ลื้อเครื่องยนต์ต่อหน้ากรรมการซึ่งผลการตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติใดๆกรรมการกลางจาก IAME จึงยืนยันว่าผ่านและให้เก็บอุปกรณ์กลับได้โดยไม่มีการแจ้งความผิดหรือให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดใดๆทั้งสิ้นเรื่องการตีความในกฎหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีความผิดพลาดในการแปลแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้เท่านั้นหากเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริงสามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดเช่นท็อปสปีดและเวลาต่อรอบหรือว่าเบสแลปของแต่ละฮีทเปรียบเทียบได้ช่างเครื่องดีทีสปอร์ตคนนี้กล่าวก็พยายามยังก็พยายามจะชี้แจงรายละเอียดอะไรอยู่
1: ฮะ
0: ถึงแม้ว่าจะคงจะต้องเปิดฉากก็ต้องบอกว่ายอมรับ ตามที่ราชยานยนต์ระยะสทเขา
1: สรุปมา
0: ฟันธงมาละ
1: ใช่ครับแต่ก็ยังมีอยังมีแต่อย่างเงี้ยเราเข้าใจเราสำคัญในกติกาผิดยังไม่ตรงกันเดี๋ยวรอบหน้าจะถามให้ชัดเจนไปและลักอักษรไปเลยนะแต่เรื่องการเถียงกันแบบนี้เรื่องการโอ้โหออกมาใส่กันลักษณะนี้นะคุณต๊อดปิติพิรมภักดีครับนักแข่งโกคาร์ทที่เคยสร้างชื่อให้กับไทยเราแล้วก็คล่ำบอดในวงการนี้มา35ปีเนี่ยนะออกมาบอกว่าควรจะหยุดกันได้แล้วนะครับพี่เบสารนะฮะควรจะพอได้แล้วถ้ารักเด็กจริงช่วยสร้างความทรงจำให้ดีๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยคุณต๊อดออกมาบอกว่านี่นะฮะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมันไปจะไปติดในความทรงจำของเด็กๆครับพี่เบสารเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องนะฮะให้ขับรถคันนี้เขาก็ขับครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเครื่องยนต์มันเหนือคนอื่นหรือว่ามันผิดกติกากติกาอย่างไรเขาก็ซัดฝีมือเขาเต็มที่ตามที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างน้องพายุเนี่ยนะปิดเทอมปิดเรียนเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเที่ยวกันไม่ฮะขอมาฝึกซ้อมนี่ตั้งใจมากพี่เบสารแต่พอเจอลักษณะนี้ไปเนี่ยกลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีคุณต๊อดบอกว่าในฐานะของลูกที่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยน้องๆเยาวชนคนกลุ่มนี้เก่งมากสู้ต่อไปนั่นหลานๆเนี่ยผมแข่งรถมา35ปีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเปิดโรงเรียนสอนแข่งรถมีนักเรียนนับร้อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แค่อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าชนะหรือแพ้มันคือความผูกพันของครอบครัวอยากให้เด็กไทยได้ไปไกลกว่าผมอยู่ต่างแดนมันไม่ง่ายหรอกเราต้องมีลมใต้ปีกแล้วก็สุดท้ายฮะสมาคมรอยสทมีคำตัดสินโกคาร์ททีมพายุนะฮะทำผิดกติกาเพราะแข่งรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องแบบเดียวกันต๊อดปิติก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าพอได้แล้วถ้าคุณรักเด็กจริงๆความทรงจำของเขาช่วยสร้างกันให้ดีๆผมว่าสื่อสารเนี่ยไอการสื่อเนี่ยควรจะเลิกลงเรื่องเด็กๆได้แล้วครับก็เหมือนคุณหมอฮะวันนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจสุภเวคินเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ของสิริราชพยาบาลพูดถึงผลกระทบของจิตใจเด็กเลยนะพี่เบสารสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยเพียง9ขวบเนี่ยนะครับยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนะฮะ

0: ข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ถูกนำกลับมาแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำได้อีกอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวได้ครับนั่นแหละฮะ
1: ครับ
0: ควรจะจบได้แล้วนะครับ
1: ก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ไปโหนเรื่องนี้ก็หยุดกันนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าประเด็นก็คือมันก็มีผู้ที่เขาที่ขาดเขาก็ที่ขาดไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปพยายามจะทำมันเป็นอย่างอื่นอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
0: ครับครับก็ดูกรรมการฮะเขาจะชี้ยังไงจะให้ที่สองขึ้นมาที่หนึ่งที่หนึ่งถูกปรับแพ้ฟาวไปหรืออะไรยังไงรอดูตรงนั้นดีกว่าเด็กๆก็คือมีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่งแต่การเตรียมรบเด็กๆก็ไม่ไปซ่อมเองมาเปลี่ยนเองที่ไหนแล้วเสื้อสูบใช่ไหมฮะ
1: ใช่เขามีทีมที่ซัพพอร์ตให้
0: ผู้ทีมทำให้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็ไปฝึกซ้อมกันเอากติกงกติกาให้มันชัดเจนหรือก่อนจะลงแข่งขันมันน่าจะมีการตรวจเครื่องยนต์กันก่อนไหมพี่เพศาน
1: มีอยู่แล้วมี
0: ใช่ไหมฮะแล้วมันไปพลาดตรงไหนเนี่ย
1: แล้วแสดงมันก็มีความหละหลวมอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าเรื่องการประท้วงเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องปกตินะ
0: ครับ
1: การแข่งก็มีอย่างเงี้ยเกณฑ์แต่ว่าอย่างที่นายกสมาคมเขาบอกว่าถึงประท้วงจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะไป ไม่ควรจะต้องไปหยุดรอให้มีการตัดสินควรจะตัดสินอะไรกันเฉพาะหน้าตัวนั้นให้ได้ก่อน
0: ในฐานะแฟนแมนยูนะบางแมตช์ที่VAR ออกมาบอกมันล้ำหน้ากรรมการเป่าให้เข้าไปแล้วช้ำใจขนาดไหนมันต้องทำใจได้ฮะ ใช่ไหมฮะ
1: มันก็ตลอดประวัติศาสตร์ของการใช้ไอ้ VAR ใช้อันนี้มันก็จะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง
0: ใช่ครับใช่ไหมกีฬา
1: เขียนว่าได้ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบอาจจะว่าได
0: ้ครับ
1: หรือส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็เงียบเงียบ
0: นะคือกีฬามันก็เป็นแบบนี้นะฮะเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะแพ้อีกแล้วก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ทางฝ่ายค้านมีคุณจากประชาธิปัตย์นะ
0: คุณสาธิต
1: วงศ์ดงเตย
0: ครับ
1: นะ
0: มีคุณกรแล้วก็มีดร.การดีวันนี้ที่ออกมาอธิบายเรื่องอภิปรายครับ
1: ครับคุณสาธิตออกโรงปะทะเดือดปัดข้อเสนอซักฟอก3วัน4วันของรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านขอเวลา5วันเต็มเพื่อชำระผลงานอย่างละเอียดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขีดเส้นเวลาตรวจสอบตัวเองอุตสาหที่วงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่ารัฐบาลเสนอจัดเวลาพิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลระหว่าง27-30ผู้โดยบอกว่าเมื่อเกือบ2เดือนก่อนในการประชุมวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเคยมีการเตรียมกรอบเวลาพิปรายไว้เบื้องต้นประมาณ1สัปดาห์หรือ5วันและอย่างไรก็ตามหลังจากฝ่ายค้านได้ยื่นยติพิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเป็นทางการแล้วกลับยังไม่มีการจัดวิปประชุมวิปร่วมทั้ง2ฝ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมองว่าควรจัดประชุมขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหาลือกรอบเวลาและวันอภิปรายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาขีดเส้นว่าจะให้อภิปรายกี่วันรัฐบาลอยู่ในฐานะผู้ถูกอภิปรายไม่ใช่ผู้อภิปรายจะมารู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายกี่คน
0: ครับ
1: และต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงมาบอกว่า2หรือ3วันก็เพียงพ

0: ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มานั่งกะเกณฑ์เวลาตรวจสอบตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาอภิปรายเต็มที่5วันเพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่คุณจะมาบอกว่า2วัน3วันหรือ5นาที1ชั่วโมงและนี่คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ มีเน็ตด้วยคร
1: ับก็อภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยดูข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะฮะไม่เหมาะสมไม่ควรไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้เชื่อฮะว่าอภิปรายหลังบ้านคุณชัยชนกแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีมันมีประเด็นอ่อนไหวด้วยไงนะฮะเรื่องของโหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยนักวิชาการนะพี่ไพศาลคือเขาก็ห่วงประเด็นละเอียดอ่อนนะประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์พวกพ้องมีใบเสร็จแน่นอนอันเนี้ยนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้คุณเอื้อยังไงเอาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหน่อยคุณประมูลงานของรัฐเอาพวกพ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาตัวเลขมาดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นความเชื่อว่าไปโหนเนี่ยนะฮะจินตนาการล้วนๆครับคุณอภิปรายมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนี่นะฮะอาจจะหอกนั้นย้อนกลับมาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นักวิชาการฝากไว้ฮะส่วนวันอภิปรายนะฮะระยะเวลาจะเป็นแค่ไหนเนี่ยนะฮะแม้ว่าคร่าวๆที่มันมีแพรมๆออกมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่ไพศาลแต่ว่าเมื่อเย็นเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามประธานโสพลนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยได้รับรองญัตติว่าเป็นญัตติที่มีการแก้ไขคือปรับถ้อยคำเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเนื้อหาสาระนะฮะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้อยคำให้มันสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ครม.แล้วครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีการนำเข้าครม.เพื่อให้ครม.แจ้งกลับมาที่สภาว่าจะเริ่มต้นวันไหนซึ่งหากได้รับแจ้งว่าจะเริ่มวันไหนเนี่ยก็จะได้นัดประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายฮะคือวิปฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนี่นะครับว่าจะมีการอภิปรายกันกี่วันคุณโสพลบอกว่าที่พูดกันทั่วไปว่าอภิปราย3วันบ้าง4วันบ้าง5วันบ้างเนี่ยจริงๆครับยังไม่มีการพูดคุยกันโดยเป็นเรื่องที่วิปทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันตนอยากให้อภิปรายโดยเร็วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหากับประชาชนต่อไปหากเป็นไปได้คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะจะได้อภิปรายหากไม่ติดขัดอะไรครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าตนไม่หนักใจการพูดจาอะไรในสภาไม่ใช่เฉพาะพูดในสภาเป็นการพูดให้ประชาชนฟังดังนั้นฝ่ายไหนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือก็จะได้ประโยชน์การอภิปรายเรียกว่าการกล่าวหารัฐบาลมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาใครจะฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นเนี่ยใครจะมีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักฐานคอยดูวันอภิปรายครับตนเองเนี่ยไม่หนักใจเพราะทำตามข้อบังคับหากทุกฝ่ายเคารพข้อบังคับการประชุมก็จะราบรื่นไม่เป็นที่รำคาญของประชาชนบางครั้งประชาชนมองเห็นการพูดจาที่ขาดสาระพูดจาแล้วมีการโต้เถียงกันมันไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายแล้วอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์ครับโอ้แต่ยากครับประธานโสพลครับหลังๆมาเนี่ยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะสกัดไม่ให้อภิปรายราบรื่นนะครับเอามันก็เป็นเทคนิคของบรรดานักการเมืองเขาอะนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายซึ่งนี่ฮะเจตนารมณ์ของเขาก็คือให้เบื่อแล้วไม่ต้องฟังพอไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าแจงข้อกล่าวหากันยังไงไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาประท้วงกันด้วยนะพี่พิสาร
0: ครับขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
1: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: อาจารย์ยศชนันท์วงสวัสดิ
1: ์ครับ
0: ในฐานะแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันพุธเนี่ยทางตัวคุณยศชนันได้พูดในที่ประชุมว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: คุณยศชนันก็บอกว่าสื่อถามว่าได้พูดอย่างนั้นจริงไหม

0: คุณชัชนันบอกว่าเรื่องการทำงานรัฐบาลปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบและมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้วางใจเชื่อกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเราเชื่อมโยงกันและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าคุณชัชนันท์บอกว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกับดูแลของตนหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็เป็นไปตามที่นายกให้สัมภาษณ์นะ
1: ครับ
0: ในวันที่เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบ
1: ครับ
0: ว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุตัวบุคคลมาแค่18แต่ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
1: พาดพิงไปกระทรวงไหนก็ต้องช่วยลูกชี้แจงด้วย
0: พาดพิงไปถึงนโยบายเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีใน18คนที่ถูกระบุชื่อนะรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยที่กำกับดูแลอยู่ต้องช่วยชี้แจงด้วย
1: ครับก็
0: ถ้ามันพลาดพิงไปถ้าเกิดการพิปรายพลาดพิงไปถึงนะ
1: ครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับอาจารย์เชนด้วยนะพี่ไพศาลฮะ
0: อ
1: าจารย์เชนอายุ47เองครับ
0: เป็นศาสตราจารย์แต่ยังหนุ่มๆเลยนะ
1: ใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเรียนเก่งมากนะฮะก็บอกว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเนื่องจากอาจารย์เชนกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฮะตอนนั้นอาจารย์เชนยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดูนะฮะก็เป็นการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนี่แหละครับประสานงานกันนะฮะคืออาจารย์เชนบอกว่านายกเนี่ยนะฮะอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างนะครับท่านก็อวยพรขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้จับมือร่วมรัฐบาลครบเทอมนะฮะอยู่กันไปนานๆประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเพื่อไทยไม่ต้องกังวลนะฮะอาจจะพร้อมสับในการยกมือแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกครับพี่ไพศาลไอ้พร้อมที่จะยกมือเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอกำลังใกล้ถึงอภิปรายมันมีโครงการใหม่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะก็โอ้โหไหนๆก็จะมีงบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยขอสัก 8,000 ล้านได้ไหมซื้อรถเกี่ยวข้าวอ่ะรถเกี่ยวข้าว
0: EV ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันจะได้เข้าเงื่อนไขงบ 200,000 ล้านหลังไงฮะเพราะมันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเอารถ
0: ใช้เท่าไหร่ 8,000 เหรอ
1: ใช่ครับใช่ไหมฮะ500คัน
0: อ
1: ่ะราคาคันละ16ล้านนะครับ ก็จะใช้เงินกู้ประมาณสัก 8,000 ล้านจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าน
0: ั
1: ่นแหละครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมาขอมายื่นมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะฮะมือจะพร้อมสับแต่ขอ EV สักหน่อยได้ไหมสัก500คันก็เป็นคำถามไงจนคุณหมอว่าลงวันนี้ต้องมาโพสต์ตั้งคำถามไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงพี่เบสาน
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมมาขอช่วงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดให้มาแล้วมือจะครบหรือยังไงหรือนะก็เลยถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลายข้อเลยนะครับเรื่องกรมการข้าวมีหลักฐานหรือไม่รถรุ่นที่จะซื้อเคยใช้งานจริงในนาข้าวประเทศไทยหรือเปล่านะฮะประเด็นที่ควรจะถามไอ้ควรจะตอบเนี่ยสำหรับคุณสุริยะนะครับก็คือ1รถเกี่ยวข้าว EV ที่จะจัดซื้อ500คันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและผลิตในประเทศใด 2. เคยนำรถรุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่ทดลองที่จังหวัดไหนเมื่อไหร่ 3. เมื่อรายงานผลทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่และต้นทุนต่อไร่หรือไม่นะครับ 4. มีผู้ผลิตกี่รายที่สามารถเสนอรถตามคุณลักษณะเฉพาะได้นะ5มีแรงงานการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV จะประหยัดและถูกกว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องดีเซลโดยทั่วไป6การบำรุงรักษาค่าคนขับค่าขนย้ายรถเกี่ยว

ข้า EV ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่การดูแลสถานีชาร์จท่านจะบริหารยังไงข้อ7ที่ถามนะฮะและให้คุณสุริยะตอบก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ดูเสียมารยาทท่านทำเพื่อชาวนาหรือต้องการเงินทอนเป็นเรื่องที่คุณหมอวรงค์อยากจะให้รัฐมนตรีสุริยะตอบเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาทำอะไร

0: บอกว่าต้องขอย้อนไปถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่หนึ่งในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำคือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มวันนี้กับเรา2คนนะครับดีเจ2จอนะครับพี่กวนจันแรมนะดงจามอนครับผม
4: ฉันน่ะขำเสียงแกดง
3: เหรอแล้วไม่มีเสียงอ่ะเนี่ย
4: พ
3: ยายามบิ้วสด
4: ดีเจดีเจ
3: ไปป่วยเมื่อคืนนะ
4: ว่า
3: ท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครฟังนะผมหายไปเบรกแรก
4: แล้ววันนี้อ๋อเบรก
3: เพราะผมบอกเมย์ว่าผมขอพักอีกแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ไหว
4: ขอไปเกาะขอบซ่ว
3: มผมไม่เปิดพัดลมแต่ผมนอนห่มผ้านะเมื่อคืน
4: อ
3: ่ะเออหนาวมันหนาว
4: แล้วกินยาดักไว้ไหมอ่ะ
3: ถ่ายเนี่ยประมาณ7รอบทั้งหมดแล้วเขาก็ตอนเช้าถึงจะฝากเขาซื้อยามาแต่ตอนนี้ก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอพักแล้วก็ฝากพี่กวยตอนเช้าอยู่คุณผู้ฟังนะ
4: ค่ะ
3: พี่กวยจะร้องเพลงตอนเช้าเพราะมากคุณผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
4: หรอเพลงอะไรดีอ่ะ
3: เราอาจจะไม่เปิด2เพลงตอนเข้ารายการแล้วเราจะให้พี่กวยร้อง2เพลง
4: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านดูกันทั่ว
3: เออก็ดีอ่ะสนุกดี
4: พี่เป็นผู้หญิงพี่เราบอกผัวพี่มีชู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตลกโอ้ยขอล้อซิว่ามีอะไรใครทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่รอบทิศกับเราบ้างในช่วงนี้ก่อนจะเข้าข่าว
3: พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่เคคึกคืนสุดๆพี่เสกสิทธิ์บอกรับฟังอยู่โคราชช่วงนี้ฝนไม่มีตกแล้วนะครับพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันขึ้นไปต่อพี่ทองรินพี่สัสิมานะครับนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนพี่นิรมิตรสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะครับเช่นเคยพี่ชุดสนุพงศ์บอกไปนอนอีกแล้วนะครับพี่โจรำยอง2 ดีเจทั้งสวยสุดและหล่อมากพ
4: ี่
3: น
4: ภ
3: พรบอกอาจารย์ดงจะเอาอวัยวะส่วนใดของพี่คะ
4: บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายส่งมาให้
3: อาจารย์โด่งใหญ่จะทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะ
4: เรื่องอะไรล่ะ
3: เกี่ยวกับเรื่อง
4: เอากับเขาเซ
3: ่ใต้สะดือ
4: ใต้สะดือ
3: เออไม่ได้ได้ฉายาใหม่นี่อ่านเป็นแล้วนะพี่ว่า
4: ศาสตราจารย์โด่ง
3: ศาสตราจารย์โด่งนะ
4: จ้าม
3: าเดี๋ยวลุยกันต่อพี่นาสวัสดีครับพี่ทองคำจากบางเขนพี่จิตจากภูเก็ต
4: ครับ
3: พี่จิตวิพลชัยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวค่อยๆลุยกันต่อนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มีเด็กเฟ้นบอกร้องตอนนี้เลยไม่ต้องรอตีห้าเลยร้องเลย
4: โอ้ยไม่ค่ะรอต้องรอสิ

0: เราต้องมีอะไรให้แบบเป็นให
1: ้
0: คนไปตามไปไปฟังพรุ่งนี้เวลาเข้าข่าวปุ๊บร้องโชว์ก่อนเลยเพลงแรกนะคะคนที่กำลังกรีดยางคนที่กำลังไปกรีดยางเนี่ยน้ำยาง
1: วิ่งเลย
0: บ้าน้ำยางก็ไหลแบบไหลท่วมท้นเลยใครเท่าเลย
1: ตีห้างลังกีอยู่วิ่งกวยร้องดีเฮ้ยเสียงอะไรวะวิ่ง
0: บ้าน้ำยางไหลย้อยมันเลยแล้วเอออย่ามาเมื่อกี้พูดถึงไฮโซปอแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณชมพู่และคุณน็อตกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าครอบครัวนี้เขาอู้ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์แล้วเออแต่วันนี้คนที่ออกมาโพสต์ถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นก็คือคุณหน่อยบุษกรค่ะ
1: ในไอ
0: จ
1: ี
0: ใช่เขามีซื้อบ้านปู่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วคุณหน่อยบุษกรกับแฟนเขาอะสามีเขาอะ
1: คุณเคน
0: พีระเรศเนี่ยไปนำร่องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายละคนนะดาราเนี่ยไปซื้อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ใน IG ของคุณหน่อยบุษกรเนี่ยก็ลงรูปนะคะโดยเป็นรูปของครอบครัวชมพู่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณหน่อยเองเนี่ยไปเจอกันที่ญี่ปุ่นมีสีหน้าสดใสเลยแล้วก็มีการใส่อีโมจินะคะอีโมติคอนหัวใจให้ด้วยพร้อมแท็กหาสาวชมพู่นะคะเวลาแฟนๆที่มาเห็นรูปนี้ก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจน้องพายุนะคะจากดราม่าเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเคียงข้างอยู่ข้างยุตลอดไปนะแล้วขอให้โอบกอดยุให้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักยังสดใสอยู่นะคะก็มีเมียอะไรกลับมาขอเรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะเด็กก็
1: เขาไปเที่ยวแล้วป่ะเนี่ยนะ
0: เขาไปเที่ยวเนี่ยน่าสดใสหมดเลยดูดิน้องเกลก็น่ารักโดยมีลูกของคุณหน่อยอ่ะเขาจูงมือน้องเกลเที่ยวอยากเจอน้องเกลสักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย
1: น้องต้องไปตามงานพี่ใช่ไหมเฮ้ย
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เออ GPS อีกแล้วพี่นะฮะ
0: ทำไมอ่ะ
1: พาคุณยายวัย83
0: ไปไหน
1: ขึ้น
0: คุณยายไปไหน
1: ขึ้นสะพานกับรถแต่มันเป็นสะพานของมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบมันจะช่องเล็กกว่ารถเก๋งหน่อยอ่ะสะพานเกือกม้าแต่เป็นยูแต่เป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ไอ้ GPS บอกไปได้นะฮะคุณยายก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็เล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายกึ้งติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะติดอยู่ตรงสะพานเกือกม้าอยู่เทินตรงนั้นเลยนะครับคุณยายบอกไม่รู้จริงๆว่ามันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นสะพานกับรถของมอเตอร์ไซค์ GPS มันพามาทางนั้นนะครับโอ้โหใช้เวลาอยู่20นาทีนะครับในการนำรถของคุณยายเนี่ยลงมาต้องค่อยๆถอยลงมาสภาพรถคือยางแตก3ล้อเลยพี่นะครับส่วนสะพานก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะฮะก็จากการสอบถามคุณยายบอกไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าวัดช่องลมฝั่งขาออกนะฮะตัวเมืองสมุทรสาครนะ
0: เวลากลับบ้านพี่จะเห็นอยู
1: ่เออ
0: วัดช่องลม
1: คุณยายกำลังจะกลับพุทธมณฑลสาย3นะเปิด GPS มานะก็ไม่รู้นี่ GPS มันบอกว่าเมกะยูเทิร์นเออนะครับนะปกติมีสติดีนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นความผิดปกติละนะแต่มันก็ขึ้นไปเนี่ยเกือบครึ่งนึงแล้วอะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็นี่แหละนะค่อยๆถอยลงมารถก็พังราวสะพานก็พังนะฮะอย่าเชื่อ GPS อย่างเดียวนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ต้องคอยสังเกตซ้ายมองขวาด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูจากข่าวที่ซิงเกิลของเราผู้สื่อข่าวพิเศษส่งเข้ามาเรารู้สึกเศร้าใจมากๆเลยนะก็มีโชเฟอร์ขับรถพ่วงมักง่ายไงดงตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายางคู่หน้าระเบิดอะแต่ไม่ซ่อมใช้โซ่เครนเนี่ยยกล้อขึ้นให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปขับไปได้ไงดงในที่สุดก็เสียหลักจนได้แล้วก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วมีเด็กอะอยู่ในรถอ่ะดงมีเด็กกับแม่นอนอยู่รถเพราะว่าพ่อซ่อมรถอยู่ข้างๆอันนี้เหตุเกิดที่บนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนลงด่านช้าง3เสียนน่ะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเจ้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถปิกอัพสีดำนะคะ

0: ที่ถูกรถพ่วง18ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายคนข้างในเนี่ยบาดเจ็บติดอยู่2คนเป็นแม่แล้วก็เด็ก6ขวบนะคะในที่สุดแล้วก็ช่วยออกมาได้แม่ออกมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ย6ขวบใช้เวลา20กว่านาทีออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้โหเสียใจมากเลยซึ่งคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยแล้วกับแม่เนี่ยเป็นนอนอยู่ในรถกระบะรถปิกอัพนี่แหละนะคะแล้วตัวเองนะคะกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนแต่ก็ได้เปิดไฟขอทางเอาไว้นะแล้วก็วางกลวยไว้แล้วด้วยแต่กลับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันนึงเนี่ยมีนายวิษณุฤทธิ์ตานนท์เป็นคนขับพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แรงกระแทกนี่ก็เลยทำให้ลูกชายตายคนขับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถมาจากระยองขับมาตามปกติเลยรถได้เกิดยางระเบิดก็เลยใช้สลิงติดกับเครนยกล้อที่ยางระเบิดให้พ้นพื้นแล้วพยายามขับแบบประคองรถอ่ะเพื่อให้มันลงทางด่วนให้ได้ระหว่างที่ขับต่อเนี่ยล้อที่ยางระเบิดเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็เลยเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโหโด่งถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยแม่เราเสียใจมากเลยอยู่เนี่ยลูกนอนรออยู่แล้วตัวเองกำลังซ่อมรถอีกคันหนึ่งอ
1: ่
0: ะแล้วดูสิรถเป็นโหแล้วมันก็เลยมักง่ายเนาะ มันเสียก็ต้องจอดแล้วก็บนทางด่วนโด่งสามารถที่จะติดต่อให้เขามาช่วยลากลงไปได้
1: อ
0: ่ะไม่ใช่ทำเองอ่ะ
1: จริง
0: ทำเองจนขับออกมาแล้วเสียหลักแล้วไปชนคนอื่นเขาอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่ราชบุรีนะครับในช่วงกินเจแบบนี้หนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือไปหาเห็ดโคนมาขายให้ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะก็ตอนนี้กิโลนึงเนี่ยพุ่งไป550บาทนะโอ้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเห็ดว่าบานหรือไม่บานด้วยนะครับนะ
0: เห็ดโคนอร่อยโด่งแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยสมัยตอนที่พี่อยู่ท่ายางอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเห็ดโคนก็มีคนเขาก็จะถือหม้อมาขายเดินตามบ้านสมัยก่อนนั่นเด็กๆอ่ะ
1: ครับผมเนี่ยเคยไปกินบ้านเพื่อนคุณแม่จำได้เลยนะเขายำเขาทำยำมาให้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็ดโคนนะ
0: แม้กระทั่งน้ำมันยังอร่อยเลยด้งอร่อย
1: แล้วพอกินครั้งแรกทุกวันนี้ยังจำรสชาติได้โอ้โหเห็ดโคนที่มันอร่อย
0: แล้วไม่เคยได้กินอีกเลยหรอ
1: ก็กินแต่ว่าดูดูน่าสงสารเนาะ
0: คุณ
1: เรื่องร้านนั่งอ่ะ
0: น่าสงสารด้ง
1: พูดแบบว่า
0: พูดเหมือนกับว่าเงี้ยเคยกินอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลย
1: หมายถึงว่าจำรสชาติครั้งแรกได
0: ้
1: แล้วก็ชอบ
0: ติดอกติดใจมาตั้งแต่นั้นเลย
1: แต่จริงก็ไม่ค่อยได้กินนะพี่เหมือนมันก็หายากเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเห็ดแพง
0: คุณแม่จิตสุจิตรา
1: เออ
0: กรุณาทำเห็ด
1: ทำด้วย
0: ทำเห็ด
1: ไปหามาให้ลูก
0: อะไรต้มให้ลูกด้งกินด้วย
1: ไปหามาให้ลูกบังเกิดก้าวกินเดี๋ยวนี
0: ้นี่เขาอุตส่าห์ประกาศออกทาง FM 95แล้วเดี๋ยวเขา
1: ไม
0: ่ออกเดี๋ยวเขาเกิดอะไรขึ้นมานะ
1: แม่วันนี้ทอดไข่ขี้เกียจเลยให้ไปซื้อเอาเออครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดงพูดถึงหาเห็ดโคลนใช่ไหมนี่ชาวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็หาเหมือนกันหาปลา
1: หน้าน้ำท่วมบางท
0: ีน้ำท่วมไงก็เลยเป็นอุปกรณ์ไปจับสัตว์น้ำนานาชนิดเนี่ยไปจับปลาที่คลองส่งน้ำที่2หมู่ที่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยหลังจากน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำลอยขึ้นมาสุดอากาศเหนือผิวน้ำอันนี้พี่เห็นกับตาเลยวันก่อนเนี่ยที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ปอยว่าแจ้งลำหินอยู่ลำลูกกาคลอง5อยู่คลอง6วาสายล่างด้งที่พี่เล่าอ่ะปลาดุกอ่ะมันลอยหาอากาศเนาะบางตัวก็ตายอ่ะแล้วบางตัวไม่ตายไงมันก็จะขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันชาวบ้านแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปจับปลาเลยนะแม้ว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยมีสีดำกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายเทนะคะเพราะมีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำด้านนอกเนี่ยสูงกว่าภายในคลองถ้ามีการเปิดประตูน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนที่รับผลกระทบค่ะดังนั้นประชาชนก็เลยทำไงล่ะมีอุปกรณ์ทั้งใช้ปืนยิงปลาฉมวก

0: สวิงหรือแม้แต่ตะกร้าไว้ช้อนอ่ะเน
1: า
0: ะก็ช้อนปลากลับไปประกอบอาหารโดยเฉพาะมีปลานิลน่ะดองม
1: ี
0: ปลานิลด้วย
1: ครับ
0: เข้าไปส่วนปลาที่แบบไม่รอดนะตายไปก็คงเดี๋ยวเขาเอาที่รอดก็ได้พอสมควรนะน
1: ี
0: ่ปลานิลเยอะๆเลยดอง
1: โอ้
0: ได้พอ
1: เนาะ
0: พี่ว่าคงพอ
1: ได้หลายมื้อเลยนะ
0: พอไปกินน่ะเนาะ
1: โอ้ครับผม
2: มหานครโรคจ
3: ิตโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคจ
3: ิตโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครโรคจิตอันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5ก็ทักทายพี่ๆกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเฟซนะฮะไปเก็บเห็ดโคนสนุกนะคุณจามอนเก็บมาแต่ไม่กินนะให้น้าสาวกินโอ้โหใจดีจังพี่สัตสิมา
0: เอามาฝากน้องๆมังสีน้องๆบางคนเขาเคยเขาอาจจะลืมไปแล้วยังลืมรสชาตินั้นไปแล้วยัง
1: ไม่ลืมเพราะมันกรุบ

0: ไม่ลืมสัญญาที่เคยฝากไว้พอค่ะพรุ่งนี้5ตี5พรุ่งนี้ตี5นี่อันนี้คืออินโทร
1: มายั่วให้อยากนะฮะคุณแม่ชื่อเพราะจังขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะ
0: สุจ
1: ิ
0: ตราใช
1: ่
0: ไหมค
1: ุ
0: ณแม่สุจิตรา
1: น่าฟังนะพี่สุวิมลตื่นมาฟังได้เลย
0: ไหน
1: ตีห้าตื่นมาเลย
0: ตีห้าพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ
0: อยากขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าพี่นั้นมีราคาแต่ของตัวน้องรับรองเหมือนเดิมพี่ชาขอบคุณนะคะพี่ชาพี่ชา
1: เออนะครับอ่ะใครเจอนกเขาตัวหนึ่งที่บินหายไป
0: โอ้มีรางวัลด้วย
1: นะฮะแกให้ 5,000 บาทนะครับเป็นรางวัลที่
0: ไม่ใช่น

0: อนจนกลัวใช่ไหม
1: ไม่ใช่เกิดที่นนทบุรีนี่เองนะครับ
2: นนทบุรี
1: เออคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคุณพี่อายุ51นะครับประกาศตามหาเจ้าขนุนนะฮะนี่นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเป็นนกเขาสีออกเทาดำนะสีออกเทาดำ
2: อายุเท่าไหร่อ่ะ
1: อายุไม่ได้บอกนะ
2: คือพี่ดูแล้วแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยยังขนก็ยังไม่เต็มที่
1: ใช่เพราะว่า
2: ใช่ไหม
1: เขาบอกนกตัวนี้มันตกลงมาจากที่สูงแล้วแกก็เอามาอนุบาลเลี้ยงดูไว้นะครับแล้วก็คอยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็เราก็เลยผูกพันก็เลี้ยงไว้เรื่อยมาน ะเลี้ยงแบบไม่ขังกรงอ่ะนกตัวนี้เชื่องมากเขาบอกสามารถเกาะตามร่างกายใบหน้าได้นะครับแต่จู่ๆเมื่อ11ตุลาคม4วันที่แล้วนะฮะหายออกจากบ้านไป4วันผ่านมายังไร้วี่แววครับก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศจะให้รางวัลสินน้ำใจกับคนแจ้งนะครับ 3,000 ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 5,000 เพราะว่า อยากจะได้คืนจริงๆ
2: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้เธอทั้งบนบานศาลพระภูมิที่คอนโดไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา1เดือน
2: โ
1: อ้เออถ้าขนุนเนี่ยกลับคืนมาหาแม่นะลูก
2: นกเขาเขาชื่อขนุนเนาะขนุนเหรอ
1: ขนุนเออแม่เขารักนะกลับมาที่บ้านแม่เขาเถอะ
2: ค่ะ
1: ไปบินอยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
2: ใช่
1: โอ้ครับผม
2: ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็ติดต่อไปได้ที่ไหนอ่ะ
1: เออนั่นสิฮะ
2: เออน่าสิฮะ
1: เขา
2: ใครเจอเขาจะให้ 5,000 บาทเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เออเจ้าของเขาก็คือที่ไหนล่ะ
1: เดี๋ยวต้องหาเพจพี่เขาก่อนเพราะว่าอันนี้เพจข่าวเอามาลงนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันดับ4นี่เราเนี่ยไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นมากกับในเรื่องของการดูดาวนะตามดูดาวดูฝนดาวตกนงอยู่ในช่วงของการดูฝนดาวตกเจมินิสอะไรแบบพวกอะไรพวกนี้ไหมตอนนั้นพี่ทำข่าวอ่ะแล้วฝนดาวตกที่เป็นเยอะๆพี่ต้องตามไปที่เขาใหญ่อ๋อ
1: เหรอไม่
2: ต้องไม่ผ่านการทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่ทัน
2: โอ้เจมินิโอ้มันดีมากแล้วมันบรรยากาศอะไรเงี้ยได้เนี่ยจะมีละสมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพเออในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่17ตุลาค
1: ม
2: 2569ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์สว่างที่สุดบนท้องฟ้า มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอาไม่มีฝนแล้วหรอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะก็ถือว่าดาวเสาร์จะใกล้โลกที่สุดนะ เขาบอกว่าจะมีขนาดนะ 19.70 อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร 19.70 นะแล้วก็บอกว่านั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเวลาหัวค่ำจะอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ของทุกวันดาวเสาร์เนี่ยจะสว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วตรงกับเวลาเที่ยงวันนะคะหรือประมาณเอ้ยตรงกับเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะดาวเสาร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏคล้ายจุดสว่างสีเหลืองนะคะก็เนี่ยวันเสาร์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพจัดกันที่สมาคมนะคะเออจัดกันที่สมาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ด้วยนะคะเขาจะมีการจัดกันที่ให้ไปพร้อมกันที่ลานสนามฟุตซอลนะคะหน้าอาคารสระว่ายน้ำข้าอาคาร4ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าที่ท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะคะสอบถามได้ที่023817409ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยถ้าเกิดอยากเป็นเด็กอยากไปเนอะโดเขาบอกว่าชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาให้มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นคู่รักได้นะ
1: ดูฝนดาวตกหรือพี่เหรอ
2: มาดูดาวเสาที่ไกลโลเขาบอกว่าดวงใหญ่เลยสุกสว่างเลย
1: เ
2: ออไปเนอะหรือว่ามันหมดอารมณ์โรแมนติกแล
1: ้วกลัวเข้าไปหลับ
2: พี่ชอบเด็กๆถ้าเกิดพี่ลูกพี่เด็กๆพี่ชอบพาไปดูนะ
1: วันนั้นพาลูกไปท้องฟ้าจำลอง
2: เออ
1: ลูก

0: ดูแต่เราหลับ
1: ไม่เด็กจะตื่นเต้นระดงขนาดวันก่อนมันก่อนเนี้ยเขามีการไปจัดกันที่วัดแบงคอกอ่ะพี่เข้าไปแบบนอนเพลินไปเลยดอแบบเดินดูแบบเหมือนเราไม่ได้เข้าไปสักพักจำลองนานแล้วอ่ะ
2: ครับผม
1: เออ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3อ้าวน้องลินลูกผมฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ฟังข่าวนี้รวมถึงเด็กเด็กๆเดี๋ยวนี้ที่ชอบสั่งของออนไลน์สั่งขนมออนไลน
1: ์น้องลินสั่งไปแล้วหรอ
0: เห็นในต่อเขาจะมาให้เราสั่งแต่ว่าเขาจะดูแล้วเขาก็จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝากเราสั่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีเด็กกินเข้าไปแล้วถูกส่งโรงพยาบาล
1: ถูกหามส่งโรงพยาบาล
0: ใช่หนึ่งในนั้นมีเด็ก2ขวบอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะสั่งขนมเยลลี่ซึ่งคาดว่าเนี่ยพี่กวยน่าจะผสมกัญชามา
1: อุ้ย
0: คือดูจากซองดูแล้วก็ไม่รู้แต่มันเพียงแค่ซองเนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะมันเป็นซองทึบนะครับสีแดงซองหนึ่งสีดำซองหนึ่ง
1: มันคล้ายกับซองใส่พวกชากาแฟเม็ดอะไรพวกนี้กาแฟบดอะไรเงี้ย
0: ขนมปกติมันต้องเป็นสีสันมีการ์ตูนมีตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นซองแบบเรียบเลยนะครับนั่นแหละก็ผู้ป่วยมีทั้งหมด3คนคนแรกอายุ26คนนี้อาการหนักเลยไม่รู้สึกตัวคนที่2อายุ19คนนี้ก็หนักเหมือนกันและคนที่3เด็กวัย2ขวบซึมยังพอที่จะรู้เรื่องสงสัยยังกินไปน้อยอยู
1: ่
0: นะฮะเบื้องต้นคาดว่าครอบครัวนี้สั่งขนมนี้นะครับจากโซเชียลมีส่วนผสมของกัญชาแล้วกินเข้าไปโดยไม่รู
1: ้
0: ว่ามันมีกัญชาโอ้โหแล้วใจคอคนทำได้ทำด้วยอะไรนะผสมกัญชามาเพื่ออะไรนะฮะ
1: โอ้เพื่อให้เด็กติดหรอ
0: ตอนนี้ถูกส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะอันนี้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพขลุงมูลนิธิพงไลเกาะ2นะครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาอันดับ2นะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมไปกันที่พังงาไปเที่ยวทะเลใต้อยู่นะคะก็ได้ช่วงนี้นะคะที่พังงาเนี่ยที่ซิมิลันเขาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันแล้ววัน
0: ที่15ตุลา
1: เออวันที่15ตุลาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยนะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยทยอยกันลงเรืออย่างต่อเนื่องเลยไปสัมผัสความงดงามของทะเลซิมิลันนะคะท้องทะเลอันดามันเลยวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่นู่นยาวไปถึงปีหน้าเลยดง15พฤษภาคมปี70เลยนะคะนักข่าวก็ไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูที่ท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเวลาพูดถึงท้ายเหมืองพี่นึกถึงสึนามิดงอำเภอเนาะท้ายเหมืองไปแล้วแบบโอ้มันเวิร์กว้าแล้วมีแต่กลิ่นเน่าศพอะไรเงี้ยเนี่ยก็เน้นนี่ตอนนี้ไม่แล้วก็สวยงามไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะก็จะมีท่าเรือของผู้ประกอบการเนี่ยนำเที่ยวนะคะนำเรือมารอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันนะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนะเออคึกคักเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมู่เกาะซิมิลันมีความโดดเด่นทั้งเป็นน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวเออพี่เคยไปโดเคยไปยังที่พังงาซิมิลันเนี่ย
0: ซิมิลันยังไม่ได้ไปพี
1: ่ไปภูเก็ตอ่ะสิ
0: หินผ้าใบใช่ไหมหินที่เป็นแบบหิน
1: เห็นฟ้า
0: ลูกผ้าใบ
1: ใช่สายเราก็เห็นปะการังอะไรเงี้ยสดใสมาก
0: ครับผมโอ้น่าไปที่สุดนะฮะวันนี้อาจจะได้เท่านี้นะครับขาดเป็นหนึ่งขาดต้องขออภัยด้วย
1: ดงคุณนันอาร์ตพรุ่งนี้พี่กวดพี่โดกมาจัดรายการอีกไหมครับเดี๋ยวจะสั่งคาบักให้พี่สองแก้วเก็บตังปลายทางนะครับ ไม่ต้องเลยค่ะ
0: เขียนทางปลายทางด้วย
1: ไม่ต้องเลยค่ะ
0: พรุ่งนี้หวยออกครับเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทั้งสถานีแล้ววันที่หนึ่ง
1: เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ว่าจะถูกอะดง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
1: ครับ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าท่าน้ำ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวิชระคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกยารามกรุงเทพมหานครวัดปลือขันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปากรเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเปิร์สเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกิจกรรมในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและ

อันธกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยของที่

0: มาเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกๆม

0: 3เพลงค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะเห็นแฟนฉันไหมจากสโมสรชิมินะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริงครึ่งเดียวค่ะน้องมินตราอินทิราค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเพราะฉันเจ็บนะคะจากกอกี้กฤษรานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดาอีกหนึ่งช่วงค่ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยอะไรนะคะอยากแซวอยากอะไรอยากระบายอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวพูดคุยเม้ามอยมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายได้ขอเพลงหลังไมค์กันได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับแป้งโกะคนสวยได้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแป้งโกะเหงานะโทรมาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นะคะก็เชียร์เพลงที่คุณชอบนะคะขอเพลงที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีลูกแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่สาวคำเจ้ามารายงานตัวรอบ2นะคะพี่สันทัศน์คุณแม่ประนอมตามสั่งลูกคิตตี้วังว่านะคะคุณแม่เกลทันพิชาสวัสดีรอบ2ด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องแวนแวนว้าวพี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะคุณตรีนกฤตค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่3ค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังรับลมหนาวขยักปะทะแล้วค่ะแล้วก็มีไอออสยานพี่เกรียงไกรนะคะมีพี่สุภวัฒน์ค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะคุณเอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่บุญเรือนนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะสงสัยช่วงนี้พี่รัฐว่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่รัฐมาตั้งแต่เช้าและกลางคืนก็มาอีกรอบนึงช่วงไหนไม่ว่างก็จะหายไปเลยนะพี่รัฐนะพี่วิจิตรสวนรสนะคะจากพิจิตรด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงศรีนะคะพี่รันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยนะคะมีใครอีกไหมพี่เรดมี่นะคะบอกว่ามารอขึ้นรถไฟครับป๋ารองลาดกระบังมาแล้วบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปถึงเช้าครับผมป๋ารองเข้าเวรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะบ้านป๋าตอนนี้แห้งหรือยังนะมาเรียลัยเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่หญิงสีทักทายกันแล้วนะคะพี่พานินีด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงขออนุญาตสแกนก่อนใช้สายตาสแกนนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะพี่สมยศแก้วเปงพี่สุชาดา

ด้วยนะคะกลางคืนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆสมาชิกเล็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน Facebook Live เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรได้เลยตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าอยากคุยแต่โทรไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วก็ได้นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่เดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: พ่อพองครับ
0: พ่อพองพ่อพองโทรมาจากที่ไหนคะ
2: จังหวัดน่านครับท่าวังผา
0: ท่าวังผาพ่อพองเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย
2: ยังครับโอ้โหโทรมาตั้งหลายสายแล้ว

0: โทรฟังมาแรมเดือนแรมปีโทรไม่เคยติดวันนี้โชคดีจังเลย
1: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีของพ่อผ่องนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะคะ
0: คร
1: ับ พ่อผ่องทำอะไรอยู่

0: ความจำสั้นพ่อพองเนาะแล้ววันนี้พ่อพองอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: แรงก้อนสุดท้ายครับ
0: แรงก้อนสุดท้ายนะคะได้เลยพ่อพองมอบให้ใครไหมคะ
1: ขอมอบให้อะไร95
0: ค่ะ
1: AM AM 95
0: ค่ะ
1: ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พ่อป่องนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะถูกเบอร์นะ
1: ครับ
0: เล่นกับเขาปะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ป่ะ
1: นี่หน่อยครับไม่มากหรอก
0: นะมีบ้าง
1: ต้องหอมปากหอมคอ
0: และขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีของพ่อป่องอีกวันนึงนะคะ
1: ครับผมก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ
0: เช่นกันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: ฝนตกในทะเลค่ะเสียงร้องจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ในเวอร์ชั่นที่พี่นกน่าจะป่วยนะคะ ใช่ไหมจำได้เลยนะวันนั้นนะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะคะที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะหยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสินQR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะโดยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เตียงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกิน
5: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เตี้ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปร็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายชั่วโมงแรกของพิมดาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอรับหนึ่งสายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบๆโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากคาราบาวค่ะคนล่าฝันพี่มนัสนะก่อนสิข้อเข้ามา ได้ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อหนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.รถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ทย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ทที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทั้งนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุหวังคดีลกรายงานค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพิมดามหานครและ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: น้ายาวจากพัทลุงจ้า
3: น้ายาวทำอะไรอยู่คะน้ายาว
4: อ๋อนอนฟังเพลงอยู่จ้า
3: สบายใจเลยใช่ไหมคะ
4: อากาศเป็นยังไงทุกคืน
3: เนอะอากาศเป็นยังไงบ้างที่พัทลุงตอนนี
4: ้โอ้ยฝนตก
3: ฝนตกแล้วใช่ไหม
4: จ้า
3: เนอะนะคะก็ฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ปักใต้เนาะปักใต
3: ้เนาะเป็นแบบนั้นเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เมื่อคืนนี้ก็ฟังน้องลูกตาล
3: ค่ะฟังทุกวันเลยใช่ไหม
4: ทุกวันจ้ะใช่แต่บางครั้งก็โตติดบางครั้งก็โตไม่ติดเมื่อคืนนี้โตขอฟังเพลง
3: ค่ะ
4: กับน้องลูกตาล
3: เหรอเมื่อคืนขอฟังเพลงอะไรล่ะ
4: ขอเพลงหัวใจฝากถาม
3: นี่แล้วก็แบบป้ายาวนี่ก็คิดเพลงได้ทุกวันด้วยนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ฟังเพลงเดิมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ติดตัวไอ้ติดเราวิชาลืมจ้ะ
3: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
4: มอบให้ทุนจัดรายการทุกนั่นแหละทุกคนทุกคนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าต้องฟังตั้งแต่นั่นเดทกับน้องน้ำเพชรเนี
3: ่ยได้เลยนะคะ
4: จ้า
3: ขอบคุณมากมากเลยนะคะป้ายาวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงป้ายาวพูดตามพิมดาก่อนนะ
4: ได้เลยจ้า
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกหลายตาย
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำปิ้งสุกี้ทุกอย่างตาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ปันตายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยระอ่ะห้า
1: และไอ้ไอยระอ่ะ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยระอ่ะห้า
1: ไอยระอ่ะ
0: นี่น่ารักมากเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนะมีเด็กอยู่ด้วยเหรอคะ
1: ละมีหลานแล้วก็มีหลานอยู่จ้ะ
0: โอ้โหสนุกเลยสิป้ายาว
1: ใช่ใช่อยู่กัน 4-5 คนบ้านหนึ่ง
0: เนาะบันเทิงดีเนาะมีหลานอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เล่นดูการ์ตูนบ้างฟังเพลงบ้างหลานอยู่จ้ะ
0: เนาะนะคะก็มีความสุขเนาะป้ายาวเนาะด
1: ู
0: แลสุขภาพด้วยนะ
1: จ้าอยู่กับหลานอยู่กับเหรียญนั่นแหละจ้ะ
0: นะขอบคุณป้ายาวมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะเสียสาวเมื่ออยู่ม.ศ.นะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะอุ๊ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม.ศ.ใช่ไหมมัธยมศึกษาอย่างนี้เหรอสมัยนี้เป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายนะคะแล้วก็ยังมีนะคะติดรอวิชาลืมจากน้องแอร์สุชาวดีนะคะตามมาด้วยติดรอวิชาหัวใจจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยฝากใบลาจากน้องเนยพัศวรรณนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงนะคะขอขอบคุณกันด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมขึ้นรถไฟกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามมาได้เลยค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีพี่เขียวจุมพรพี่หลินจือนครพนมพี่พรสุโขทัยพี่อนันต์โคราชพี่กูดชลบุรีพี่หนุ่ยนครศรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่เมืองบุรีรัมพี่มนัสนครศรีและพี่จ่อยนครพนมอุ๊ยวันนี้มีนครพนม2ท่านนะนครศรีก็2ท่านด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะลูกชายนะคะลูกแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะลูกพี่บอลวีลูกพี่บอลวีพี่บอลวีรายงานตัวนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอัคนีนะคะพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งเลยอะเนาะใช่ไหมตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนนี่คือเป็นวัยที่สนุกสนานที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันๆอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือแค่นั้นจริงๆนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีภูแก้วงามบอกยินดีค่ะที่ได้พบเจอน้องพิมดานะคะอยู่กับน้องพิมดา24ชั่วโมงก็ไม่เบื่อจริงหรือเปล่าพี่ดารณีเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านด้วยคนนะพี่ทศพลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่อุบลเหรอพี่เมริกเหรอคะพี่เมริกใช่ไหมแล้วก็มีพี่อุบล นะคะพี่บอยชัดชัยด้วยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะพี่อุบลพี่ภัยจิตหวังจิค่ะพี่ณัฐนารีด้วยนะคะแล้วก็ลุง935พี่ทีเอสเจจตรนะคะพี่นุเด็กเส้นเส้นสดแล้วก็มีพี่อารมณ์พี่รมฤดีนะคะมีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกมาอีกรอบนะคะน้องไบบอกได้ขึ้นแล้วนะมาลูกชายแม่ทั้งหลายนะคะมาได้เลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากลีโออาทิตย์มาฝากกันด้วยลูกชายแม่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่ารักในวรรณคดีนะคะจากน้องลีโออาทิพย์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ลีโออาทิพย์นี่แหละค่ะเขียนคำร้องเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่เต็มถังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยการเรียบเรียงดนตรีนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีมีดนตรีไทยๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

2เพลงค่ะอุ้ยจังหวะโจ๊ะๆนะสนุกๆ นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวีนาค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ก่อนหน้านั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมในฮิตที่2นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วอู้เรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังวันนี้สั้นมากๆเลยตั้งใจฟังดีนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะไป2วินาทีเรื่องจบเลยนะสั้นเกินนะคะเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเขียนโน้ตแปะติดตู้เย็นไว้ให้แม่ในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกในโน้ตมีข้อความว่าแม่ขาขอเงินซื้อชุดใหม่หน่อยค่ะชุดที่มีอ่ะใส่เที่ยวกับแฟนจนครบหมดแล้วค่ะแม่จากลูกหลังจากนั้นตอนเย็นลูกสาวกลับเข้ามาบ้านนะคะแต่ลูกสาวไม่เห็นตังวางอยู่บนโต๊ะค่ะแต่มีโน้ตแปะไว้ที่โต๊ะแทนคุณแม่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าหาแฟนใหม่แล้ววนใส่ชุดเดิมจากแม่ค่ะดีเหมือนกันนะไอเดียแม่มันเจิดอะเลิศอะหาแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอะชุดหมดแล้วแก้ไขด้วยวิธีดีสิใช่ไหมล่ะน่ารักจังเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสั้นๆเนาะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบใจเรื่องนี้ไม่เอ่ยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปชั่วโมงหน้าหรอกเรายังไม่ไปหรอกมันจะเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดให้ใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงให้คุณผู้ฟังกันก่อนเนาะยังไม่ไปนะยังไม่ลานะหันไปมองเวลาเอ้าเวลายังเหลือนะคะปกติเราจะแบบว่ารีบๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะหลังไมค์ขอเข้ามาค่ะจากพี่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ

0: สาวบางกรวยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่อนันต์เนี่ยพี่อนันต์โคราชขอมานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้แหละลากันจริงๆแล้วนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีก2เพลงเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยกับ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวมีเพลงหวาน1เพลงแล้วก็แถมให้คุณผู้ฟังอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันละกันเนาะว่าหลังจากเพลงหวานจะเป็นเพลงอะไรจะใช่เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหรือเปล่านะคะรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับลูกตาชลทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะบางทีเราก็อยากมีชีวิตเป็นของเราเองไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตดอกไม้กับแจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี16:00 นเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยโอ้โหนะเป็นฟิลแบบกลึ่มๆหน่อยเนาะอ่ะก็เป็นสีสันของชีวิตกันละกันนะคะ3งานเพลงนะคะสนุกสนุกนะคะจาก3สาวนะคะเริ่มมาสาวแรกนะคะเมจิราพรกับผู้สาวขี้เหล้าเออนะคะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมามากมายนะคะเลยมาดื่มมาดริ้งนะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อด้วยมักอ้ายหลายเด้อค่ะงานจากกวางจิรพันธ์นะขออภัยนะคะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ศาลาคนเมาคุณผู้ฟังนะคะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงแค่ฟังก็มึนแล้วเป็นไง สนุกสนานกันไปกันละกันนะคะเอาพอประมาณนะไม่ถึงเรื่องเนี้ยเรื่องดริ้งนะคะดื่มแบบว่าให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เมาไม่ขับนะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะนะสามงานเพลงจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังนะคะทักทายคุณฟังอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้77จังหวัดนะคะครอบคลุม41สถานีนะคะผ่านทาง Mcord Radio Network นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยบางคน2ช่องทาง3ช่องทางเลยนะนะคะทางออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยกับ Mcord Connect นะคะหลายๆคนก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะได้แบบว่ากดฟังได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแบบสะดวกสุดๆไปเลยนะคะอ่ะนะก็วันนี้นะคะมีใครแบบว่าโอ้อินเพลงไหนอยากฟัง

ฟังเพลงไหนบอกขอยังไม่เคยฟังเลยเปิดฟังผ่านแบบแอปต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับฟังผ่านรายการวิทยุเนี่ยมันคนละความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันคนละฟีลลิ่งกันนะคะยิ่งบางคนเนี่ยขอโทรมาขอผ่านไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์ที่ฝากไว้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเพลงที่เราโทรไปบอกดีเจเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือความรู้สึกพิเศษของเราเนี่ยนะคะนี่มันคือเสน่ห์ของรายการวิทยุนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้หลายๆสายก็โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็รวมถึงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะเช่นเคยกับต้นชั่วโมงชั่วโมงแรกสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ค่ะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าถนัดเป็นพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้4689400นะคะเข้าไปที่พิมพ์ข้อความในมือถือ SMS นะแล้วก็พิมพ์มาตรอกตอกแตกอะไรยังไงอยากฟังเพลงอะไรทักทายดีเจได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะทักทายสมาชิกด้วยนะทางไลฟ์ของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่ามาแอบดูแอบฟังนะคะไม่ต้องแอบเลยค่ะดูได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีพี่สิรินะคะพี่น้ำโมพุทโธนะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลตื่นมากรีดยางแล้วค่ะจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะแล้วก็พี่เรื่องนิดนะคะมีใครอีกพี่ศักชัยพี่อัมพลนะพี่อัมพลโทรติดยางนะโทรติดแล้วอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกผิด จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะโอเคพี่จักรีนะคะพี่วัตถาพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์พี่พีรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีรพงศ์นะพี่แก้วมณีพี่สุนิสานะคะพี่มาดาพี่จรัสพี่หานรักนะคะแล้วก็พี่พรศักดิ์นะคะจากสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บุญเพชรพี่จรูนหน้าแก้วค่ะพี่สอนชัยแล้วก็น้องๆแก๊งฟอลดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์บอกวันนี้มาคนแรกเลยพี่ตาลแล้วก็น้องหนูดีตามมาติดๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดุกดิกดุกดิกนะคะมีเพิ่มเติมมาอีกทักทายให้ครบเลยก็แล้วกันเนาะพี่สมบูรณ์พี่สายชนนะคะแล้วก็คุณแม่สุนีค่ะสวัสดีค่ะใครอีกเดี๋ยวนั้นพี่สกาวใจพี่ตุ้มบอกว่าน้องลูกตาลพูดถูกนะกันที่เราโทรขอเพลงจากดีเจแล้วก็แบบได้เปิดเพลงนั้นน่ะใช่ไหมคะมีความรู้สึกพิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะหนูเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจดีมากๆเลยก็เลยพยายามนะคะที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเรานะคะมีอยู่ตรงนี้ละ2ชั่วโมงนะคะส่วนเพลงไหนที่ติดค้างหรือไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังก็โทรมาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะ02-248-1366แต่ว่าตอนนี้จัดให้1งานเพลงที่ตอนนี้บอกว่าแอบไปเต้นตามใน TikTok นะเขาจะแบบวนแล้วก็วนแล้วก็วนอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปฟังดูนะงานจากเน็กนฤพลฟิชชิ่งกับน้องวันใหม่เขาเป็นแร็ปเปอร์นะคะสิ้นลืมเขาแล้วล่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มานะคะกับสายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ไฮอร่อยเกินครับนะคะสายมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะลูกตาลคนสวยครับ
1: โอเคเลย ทักทายถูกต้องสวัสดีพี่สุนทรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นชื่อทั้งชื่อจริงชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นครับ
1: อ๋อชื่อเล่นชื่อพี่สุนทรเรียกพี่สุนทรแหละเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าไมค์ค่ะพี่สุนทร
2: เคยคุยแล้วครับแต่นานแล้วครับ
1: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังได้ฟังอยู่เรื่อยๆไหม
2: ก็ฟังอยู่ทุกวันนะคร
1: ับ อ๋อฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้โทรมา
2: โทรไม่ติดครับ
1: โอ้แต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเนาะนานๆทีจะได้แบบว่าเออรู้ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงเนี่ย
2: ใช่ครับ ได้ดีใจแล้วครับจะได้หายคิดถึงคร
1: ับ ยินดีมากๆค่ะพี่สุนทรโอเคเลยวันนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เริ่มเย็นแล้วครับ
1: เริ่มเย็นเนาะได้เตรียมเสื้อกันหนาวบ้างยังคะ
2: ยังครับสัญญาณเพิ่งจะเริ่มเย็นนิดๆเองครับ
1: โอ้ดีเจเพิ่งจะเริ่มเองนะคะนั่นแหละนะหนูนี่แบบตื่นเต้นมากกับการได้ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่สุนทรจริง
2: คร
1: ับ วันนี้บอกว่าโอ้โหอยากฟัง16หย่อนๆเหรอคะ
2: ครับอยากฟัง16หย่อนๆเนี่ยชอบมากครับ
1: ชอบมากชอบนักร้องด้วยไหมคะ
2: ชอบด้วยครับ
1: หยอกเล่นอุ้ยขอบคุณมากๆเลยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทร
2: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่นะครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะลูกตาลชนิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายแรกนะคะพี่สุนทรจากมหาสารคามนะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายเพิ่มเติมหรือว่าฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะนะตอนนี้สมาชิกหลายคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทางFacebook Live นะคะนะพี่หนุ่มไทยทรงดำนะคะพี่สายหมอกพี่พระกิตติเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็พี่สุด้วยนะคะบอกคิดถึงจุงเบยขอบคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะรวมถึงนะตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเดี๋ยว

ันมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนะคะนำเสนอของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปค่ะให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะของที่ระลึกดังกล่าวนี้ค่ะผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มงคล .mcot.net นะคะมงคลสะกดแบบนี้ค่ะ MONGKOL นะคะแล้วก็ .mcot.net นะคะหรือที่ LINE @ก็ได้นะคะ @ sign นะคะมี @ sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยว่ามงคล789มงคลเขียนเหมือนกันนะคะ MONGKOL นะคะ @ มงคล789ก็สอบถามได้เลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเผื่อฟังไม่ทันเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกค่ะอ้าวแน่วันนี้โอ้มีสมาชิกใหม่เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยสวัสดีพี่รณชัยนะบอกรับฟังจากเขตดุสิตกทมใกล้ๆนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกฟังทุกคืนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายนะคะสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์แล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะพี่วิสุดด้วยบอกว่าน่าฮักตลอดเลยนะคะปิ๊กเจียงใหม่พ่องก่อหน้ากาเนี่ยบ่ได้ปิ๊กเจียงใหม่บ่ได้เป็นเจียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยมาเป็นสาวกรุงเทพแล้วเนี่ยสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงนะบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ขอหวยได้ไหมโถลำพังตัวดีเจเองก็ต้องตัวไม่รอดนะคะสักงวดหนึ่งนะพึ่งมาอะไรไม่ได้ณจุดนี้พูดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบนะจ๊ะพี่นักรบด้วยบอกยังอยู่นะครับพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยนะคะติดงานไม่ได้มาฟังโอ้เป็น FC ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆวางๆค่อยแวะมาก็ได้นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะทำไมชอบเสื้อเหรอเนี่ยวันหลังก็ได้เงินเลยเปิดเลยเปิดให้ CFนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความพี่คิวเองด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาจากพี่ประเสริฐคลองก้าบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกกันต่อเลยนะคะจากแนนซี่ท็อปไลน์โสดแล้วนะ
2: เพลงใหม่เต้นไปด้วยกันโสดแล้วนะเชิญค่ะมาโยกโยกเอวเอวมาเอวดีมาแล้วพี่สาวแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยยั่วไปยั่วไป

0: ใครบุกมือขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครแลนด์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: 300บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ Mcord Academy

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะที่สายหลังไมค์นะคะฝากเข้ามารักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะจากพี่หน่อยนครพนมนะคะส่วนเพลงที่ยังติดค้างเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไปกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่นะเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของทริปเที่ยวดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่นะว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายที่พักนะคะพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook Fanpage FM 99ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้จัดงานของพิทักษ์นะคะสถานีน้ำตาจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยจากภูเก็ตสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะป้าส้มนะคะ
4: ใช่ค่ะ
1: คิดถึงกันหรือเปล่า
4: คิดถึงฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยป้าส้มสบายดีนะคะ
4: สบายดีค่ะ
1: ค่ะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะช่วงนี
4: ้ช่วงนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างเมื่อคืนนี้ตกวันนี้ไม่ตก
1: โอ้ก็ยังพอมีพอยังพอมีฝนอยู่เนาะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะโอ้ป้าส้มนะคะฟังทุกคืนฟังถึงกี่โมงคะป้าส้มนอนดึกไหม
4: ก็ฟังถึงเงินน้องเมย์
1: จ้ะถึงพี่เพชรไหม
4: พี่เพชรก็ฟังนิดหน่อยก็แบบ
1: โอ้โหนอนดึกนะ
4: เปิดวิทยุไว้หัวนอนค่ะน้องลูกตา
1: ลให้วิทยุเฝ้าเราหรือเราเฝ้าวิทยุ
4: ไว้หัวนอนเปิดไว้แต่ฟังคือว่าก็ฟังก็
1: จ้ะค่ะฟังตลอดเลยแล้วกลางวันนะคะป้าส้มได้ฟังกลางวันด้วยไหม
4: กลางวันฟังแต่ว่าเป็นของภูเก็ตเน
1: า
4: ะ
1: อ๋อเป็นทางอสมทภูเก็ตเน
4: าะ
1: ค่ะค่ะได้เลยได้เลยวันนี้ยินดีมากๆนะฮะไม่ได้คุยกันนานป้าส้มอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่ลมพรเหรอคะวันนี
4: ้ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะรอสายใจสั่งมาเนาะ
4: ค
1: ่ะป้าส้มอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็พิเศษเป็นน้องลูกตาลนะ
1: ค่ะ
4: แล้วใครรับโทรศัพท์หลังใหม่ค่ะ
1: มีแป้งแล้วก็น้องเมย์ด้วยเมย์มีสองคนวันนี้ช่วงที่โทรหาเมื่อกี้ค่ะค่ะ
4: มอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะป้าส้มพูดตามหนูเลยนะค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีๆ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่าน
1: ี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะคุณป้า
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: 4งานเพลงต่อเนื่อง

ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็เป็น4งานเพลงที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังนี่ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากแล้วค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเบอร์นี้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมค่ะชนอภิชาตินะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรารอสายใจสั่งมาอันนี้ก็1สายกับ1เบอร์เหมือนกันนะคะมายพิรมพรนะคะจากสายหน้าไมค์ของเรานะคะป้าส้มจากภูเก็ตนั่นเองนะคะนะแต่เราก็มีเบอร์เดียวนะของเรา022481366ค่ะเอ้ยคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงเข้ามาเยอะมากเลยหลังไมค์นะคะเดี๋ยวตันเปิดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ทักทายสมาชิกก่อนดีกว่านะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าทำไมในห้องแม่เย็นจังจริงแม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วนะคะที่สถานีก็อากาศเย็นเหมือนกันนะสวัสดีพี่เอกรินพี่จรัญทองบัวบอกว่าหลายวันเนี่ยไม่ได้มาฟังน้องลูกตาลคนสวยเลยไม่เป็นไรค่ะนะมีเวลาก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่อนุชานะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับขอบคุณนะคะพี่จรัญสวนกูนะบอกเข้ามาปุ๊บขอแชร์ให้ก่อนเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็พี่สงวนศรีนะคะพี่บุญยงมีใครอีกพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พงษ์สะทอนบอกหวานเจี๊ยบเลยดีเจลูกโหนดสวัสดีค่ะพี่ดำดินด้วยจากลำปางเนอะบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามนะคะแล้วก็มีพี่ธนวุฒหรือว่าธนวัฒน์ไม่แน่ใจบอกแอมแอมอะแฮมหมายถึงอะแฮมอะแฮมใช่ไหมคะนะทักทายนะคะพี่เล็กยินดีนะพี่เรดมี่นะคะจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้สุราษฎร์น้ำทะเลหนุนนะคะเริ่มปีนตะลิ่งแล้วในเขตในบางเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่นักรบพี่กฤษชมนนะคะจากมหาสารคามด้วยโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะเป็นสายจากมหาสารคามนะพี่สุนทรนะคะแล้วก็มีพี่จรัสนี่มาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะทุกข้อความเลยมีใครเพิ่มเติมเดี๋ยวนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่วนไหนทำงานอยู่แน่เลยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พี่กุ้งขายอะไรพี่กุ้งขายผัดไทยเหรอคะโอ้อยู่แถวไหนนะตลาดกิ่งแก้วซอย10โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เงียบมากเลยเปิดตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโอ้โหนะอ่ะใครโตรุ่งนะคะแวะไปได้ตลาดกิ่งแก้วซอย10นะคะร้านพี่กุ้งผักสดอย่างนี้หรอผักสดไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะหมายถึงไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดแต่เป็นผักสดหมายถึงอ๋ออยู่ที่ตลาดใช่ไหมโอเคดีเจเนาะตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปอุดหนุนกันได้นะคะอ๋อก็คือขายตั้งแต่กลางคืนเลยถึงตอนเช้าคือแบบเป็นตลาดเช้าไปเลยเนาะนะคะน้องหนูดียังอยู่นะคะพี่นานอสังหาบ้านสวนจันทบุรีก็อยู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่จ่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้มาโอ้ยมีท่าเต้นด้วยนะเพลงเนี้ยไม่ธรรมดาอ๋อ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆในไลฟ์เต้นไปกับหนูนี่ใครที่รู้ท่าเต้นนี้เอ๊อายุไม่น้อยเหมือนกันนะไปกันต่อดีกว่าค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงส่งพัสดุค่ะจากศิลปินไทม์ธนาสังกัดจอนนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้าน

0: ส่งพัสดุนะคะงานจากไทม์ธนานะหลายคนบอกจริงนะชีวิตเหมือนในเพลงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครโทรหาหรอกนะนอกจากพี่ๆที่มาส่งพัสดุให้หน้าบ้าน โอ้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้เลยกับอกหักส่งทางนะคะนุชวิลาวันค่ะตอนนี้กำลังมาแรงเลยในชาร์ตของเรานะคะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่11นะคะจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฮิตที่6เนี่ยจากสังกัดพระเอกใหญ่9999

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: 300บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

23นาฬิกา54นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามางานจากทีโบนกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่โอ้โหเพลงนี้นะคะหวานเลยล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆสายนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสุขภาพดียิ้มได้ทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะยอมจำนนฟ้าดินจากโบวี่ค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงนะคะจากพี่หญิงทิติการเพลงจันและฟ้ายามแรงจากมินตราอินทิราสามผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะกริ๊งกรางกันมาได้อยากแบบว่าส่งมอบเพลงความรักความคิดถึงเป็นห่วงกำลังใจอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าขอรำคาญก็บอกกันเด้อไม่ได้รำคาญไม่รำคาญอันนี้ขอเพลงใช่ไหมอ๋อโทรศัพท์มาจ้ะโทรศัพท์มานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้น้องเมย์คงไปแบบไปร่วมแสดงละครอีกสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วนี่แบบทั้งสัปดาห์คือบอกเลยว่าแบบโห6โมงถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกวันน่ะแล้วก็มาจัดรายการสภาพนะแต่ก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับว่าอสมทหนาวเป็นพิเศษเลยหนูเดินก้าวเข้ามาเปิดประตูคือหนาวหนาวแบบตะโกนถามว่าทำไมถึงหนาวก็น่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะไม่รู้ร่างกายมันเย็นไปหมดเลยแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวสู้ๆนะคะเดี๋ยวถ้าผลงานออกมานะคะแล้วจะออกอากาศช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ยังไงฝากติดตามด้วยอยากจะบอกจริงๆว่านักแสดงทุกคนแบบเรียกว่าแบบสู้สุดใจที่สุดในโลกกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆคำว่า

มิ่งขวัญรวมใจแบบชาวไทยทั้งผองเนี่ยคือจริงมากไม่เคยสัมผัสคำนี้ได้มากขนาดทุกวันนี้มาก่อนเลยปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นนะก็คิดแค่ว่าแบบอ๋อโอเคประเทศของเรามีพระราชาพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็อ๋อเราไม่เคยเข้าใจคำว่าแบบศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องนี้นี่รู้เลยว่ารู้แล้วทำไมถึงใช้คำนี้ได้คือแบบโอ้ยอ่ะนั่นแหละเหลือพรุ่งนี้วันเดียวนะคะก็จะพยายามฮึดสู้ที่สุดเท่าที่จะทำได้นึกว่างานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์ให้4นาที30วินาทีในการโทรเข้ามานะคะอัปสราหลงฟ้าจากหนุ่มมีซอแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะมือชาเหมือนแล้วเนี่ย

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวๆใจนะคะรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายถนอมครับ
1: ค่ะวันนี้ให้พี่ถนอมคุยคนเดียวไปเลยค่ะ ช่วยด้วย โอ้ยหนาวมาก
2: ทำงานอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรออยู่ที่ไหน
2: อยู่ภูเก็ตครับ
1: อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเขากินเจกันยังนะกินแล้วสิ
2: กินครับกินกิน
1: หรอแล้วพี่ถนอมกินด้วยไหม
2: โอ้ผมไม่ค่อยมีเวลากินครับทำงานเสร็จก็กลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกทำงาน
1: พี่ถนอมนอนเผื่อน้องเมย์ด้วยนะ
2: โอ้ยไม่ขนาดตัวเองยังไม่มีเวลานอนเลยนี
1: ่วันนี้นี่งงเงียระดับ 80% ไม่ไหวแล้วเหลืออีก 20% เอาไว้ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วกำลังขับรถอยู่นี
1: ่ใครคะพี่ถนอมเหรอ
2: พี่ถนอมขับรถ
1: อ๋อแล้วพี่ถนอมไปไหนมา
2: พี่ถนอมทำงานอยู่เทศบาลขับรถขยะอยู่ครับ
1: อืมเราจะได้กลับกี่โมง
2: แค่เที่ยวสองก็จะได้กลับแล้ว
1: เสียงหนูไม่ลืมตาเลยเน
2: าะน่าจะใช่แถวนั้นน่ะน่าจะใช่ดาวเนี่ย
1: คิดซะว่าคุยกันก่อนนอน
2: ถูกต้อง
1: โอ้แล้วกลับบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนต้องสระผมอีกก็จะเป่าผมอีก
2: โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วสองว่าเป่าทีก็ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเขาอัดสเปรย์ไว้ถ่ายละครมาใช่เขาอัดสเปรย์ไว้ถ้านอนก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยอะผมหนู
2: เหมือนกับว่าปลวกกำลังกินไม้อยู่นะ
1: เอออารมณ์อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียกใครมาฉีดนะ
2: เ
1: ออวันนี้พี่ถนอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงของน้องเมย
1: ์ฮะนั่นไงพอหนูบอกให้เจ้าเมสุกะเลือกปั๊บนั่นไงเข้าแก๊ปเลยโดนเพลงหนูเลยอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ
2: วาวว
1: อนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองครับ
1: ร้องได้ยังเพลงเนี้ย
2: โอ้ไม่เคยทีครับ
1: ไปหัดมาด้วยนะ
2: โอ้จะมีเวลาหัดไหมน้อง
1: วิ นี่ไงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยพอเปิดให้ฟังปั๊บหัดไว้ก่อนเลย
2: โอ้นี่สักพักก็จะลงไปเทขยะแล้วเนี่ย
1: อยู่คนเดียวเหรอหรืออยู่มีพักพวกด้วยใช่ไหมมีพักพวกด้วยใช่ไหม
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราคิวที่เจ็ดเนี่ย
1: หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกพูดอะไรไปเรื่อยนะตอนเนี้ย
2: ไม่เปิดแก้ง่วงธรรมดา
1: โลโอเคมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่ค่อยเปิดเพลงให้พี่เลยไม่เปิดเพลงอะไรให้พี่อะไรเนี่ย
2: ไม่ขอเนาะ
1: ไม่ใช่มีคนแซวเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเพลงมาน้องเมย์ไม่เปิดให้เขาเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
2: ไม่เปิดให้เขาก็บ่นดิ
1: ใครบอกว่าไม่เปิดให้บางทีจะเปิดได้ไงเราดีเจก่อนหน้าเขาเปิดไปแล้วน่ะ
2: เอาที่จำความได้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในวิดีโอครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นที่ไหนคะ
2: ในโทรศัพท์
1: ดูอะไรมาแล้วน่ะ
2: รู้สึกว่าจะกดเข้าไปที่ขึ้นแหละแล้วก็เขาจะกำลังแสดงสด
1: แบบสดค่ะเหมือนไลฟ์สดใช่ไหม
2: ใช่
1: ฮะ
2: ดูแป๊บเดียวก็หายต่อไปเลย
1: พิมพ์ได้พิมพ์เซิร์ชได้บางคนหาได้พิมพ์ว่า LTMFM95 แค่นี
2: ้แล้วเป็นยังก็จะขึ้นมาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่มันย่อมาจากคำว่าลูกทุ่งมหานครนั่นแหละ L ก็คือลูกทุ่ง M ก็คือมหานคร LTM อืม
2: โอเคเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าชัดๆว่านี่เหรอน้องเมย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออื
1: มเข้ามาดูได้นะแต่อย่าผิดหวัง
2: ว่าเป็น
1: โอเคได้เลยวอนนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
2: ทุกคนที่ฟังรายการ95

0: ได้อยู่ในตอนนี้ครับ
1: ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับผลงานเพลงนี้นะคะจากเมธิชาวาวรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครก็ได้พาหนูไปนอนที อ่ะช่วงนี้นะคะใครที่มองหาของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะหรือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็น

ผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดนะคะในการรัดรอบเลยจะได้แน่นๆนะไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนเป็นผ้าคุณภาพดี

0: เนชั่นนะคะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนแบบนี้เลยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักแล้วก็ความหวานที่มีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem DuoBedding set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นด้วยกันในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอขยับจังหวะบ้างนะคะก่อนที่จะหลับไหลกันไปซะหมดนะผลงานเพลงวันนี้ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึก

0: จก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยเมทิชา
1: อย่าลืมกอดตัวเองนะคะกอดแล้วก็กอดน้องเมย์ด้วยวันนี้อ้อนนิดนึงเออเคยเห็นเด็กแบบอดหลับอดนอนแล้วงงเงยไหมวันนี้ก็เลยนำสาระดีๆเกี่ยวกับการอดนอนแอบอยากรู้ว่าคนเราอดนอนได้นานขนาดไหนนะคะมันมีสถิติโลกเอาไว้อยู่นะแต่ไม่ต้องทำตามนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องหาทำนะเขาบอกว่าเจ้าของสถิตินี้นะคะคือแลนดี้การ์เนอร์นะคะเป็นนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันวัย17ปีซึ่งทำการทดลองอดนอนติดต่อกัน11วัน25นาทีในปีคริสตศักราช2660ขออภัยคริสตศักราช1964โอ้โหน้องเมย์ยังไม่เกิดอ่ะจริงๆภายใต้การดูแลของนักวิจัยนะก็คือเขาอ่ะอดนอนแบบเนี้ยซึ่งอายุ17ปีอ่ะเขาสามารถอดนอนได้11วัน25นาทีซึ่งภายใต้การดูแลของนักวิจัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเรื่อยๆว่าการอดนอนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะการอดนอน1วันเนี่ยก็จะมีอาการง่วงปกติค่ะปกติอันนี้ยังปกติอยู่สับสนหงุดหงิดความจำเนี่ยสั้นลงแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะอาจจะต้องแบบการพูดปกติอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาอ่านหนังสือก็แบบต้องช้าลงไม่งั้นอ่านผิดอะไรเงี้ยนะ หนูเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นถ้าไปขับรถหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายมากนะสมองเนี่ยมันจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะใกล้เคียงกับการนอนหลับเออมันก็จะเหมือนแบบสมองเราเซลล์ประสาทเราบางส่วนนะคะมันจะสั่งสมองว่าให้หยุดทำงานนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจำมันสั้นลงมันหงุดหงิดนะมันดูไม่มีสมาธิเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากอดนอนในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันสมองเนี่ยจะเริ่มหมดสติอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหมดสติเลยนะถึงขั้นหมดสติเลยนะไม่สามารถต้านทานกับความง่วงได้แล้วนะคะการรับรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยประสิทธิภาพคือต่ำมากอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าหัวใจเต้นตุบอ่ะผลเสียของการอดนอนนะคะ1คือร่างกายอ่อนเพลียสมองทำงานช้าลงใบหน้าก็จะโทรมนะคะอารมณ์จะแปรปรวนนี่แหละที่หนูดีดไปดีดมาเนี่ย ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวหัวเราะอะไรเงี้ยนะ กระบวนการเผาผลาญน้ำตาในเลือดเนี่ยจะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดสมองเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะทำให้มีโรคต่างๆมากล้ำกลายได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงป่วยง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหลอดเลือดสมองตีบโรคอ้วนหลับกลางอากาศได้เลยก็คือหลับในนั่นแหละนะคะแล้วก็โรคทางจิตเวชอย่างเช่นซึมเศร้านะคะแล้วก็มีร่างกาย

ที่ไม่เจริญเติบโตโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเขาถึงบอกให้เด็กเล็กเนี่ยนอนให้เป็นเวลาอดนอนเพื่อปรับเวลานอนบางคนนะคะคิดว่าอดนอนในวันที่ทำงานแล้วค่อยไปพักผ่อนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกันเนาะอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้การนอนมันมีประสิทธิภาพได้นะยังสร้างผลเสียให้กับร่างกายอีกด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารมันจะทำงานผิดปกติมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่าหิวมากเลยระบบย่อยก็จะเสียสมดุลนะคะระบบพวกระดับคอเลสเตอรอลในน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะคนที่อดนอนเป็นประจำนะคะแต่อยากจะปรับเวลานอนให้ไวขึ้นก็ต้องเริ่มโดยการตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าให้ตรงเวลาตลอดทุกวันงดดื่มอาหารพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนนะอย่างเช่นปรับไฟให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มจะได้รู้ว่าโอเคอันเนี้ยฉันถึงเวลาจะนอนแล้วนะนะคะตัดเสียงรบกลูเอ้ยรบกวนออกให้หมดพวกมือถือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีน้องเมย์ก็ยังติดนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเงี้ยอันเนี้ยห้ามนะคะอดนอนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือการรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอดนอนจริงๆนะก็ให้กินอาหารเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวิตามินบีกรดอะมิโนเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นอย่างเช่นอะไรล่ะน้ำเปล่าอันนี้ง่ายสุดเลยกล้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆไข่ธัญพืชข้าวกล้องน้ำผลไม้คั้นสดน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนมซุปไก่งาดำโยเกิร์ตอย่างเงี้ยนะคะก็กินเพื่อให้มันกระตุ้นกระชุ่มกระชวยได้นะจ๊ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เร็วๆนี้เขามีละครนี่ใช่ไหมเก็บแผ่นดินนะคะจับพี่หง่าคาราวานนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะขอเพลงกันได้เลยค่ะ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
0: ลับมาในช่วงที่สองค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์รอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายบังเลาะ
0: พี่บังเลาะจะเลาะไปไหนอ่ะ
4: จะเลาะไปตลาดแล้วครับ
0: จะเลาะไปตลาดแล้วเหรอตอนนี้นะยังเปิดอยู่เหรอ
4: ใช
0: ่จริงปะเนี่ย
4: จริงสิครับ
0: แล้วไปตลาดตอนนี้ไปทำอะไรอ่ะ
4: ไปดับร้านขายพริกแกงครับ
0: ไปขายของจำได้แล้วนึกออกแล้วตอนหนูกินน้ำพริกไม่เป็นอ่ะทำพริกแกงปิ้งกินแกงนะอุ้ยแล้วยิ่งแกงใต้อ่ะเผ็ดป่ะ
4: ก็เผ็ดดิน
0: ั่นน่ะสิทำให้ไม่เผ็ดได้ป่ะ
4: ได
0: ้กินไม่เป็น
4: อ้าวลองดูดิอร่อยนะ
0: ช่วงนี้กินเจอยู่งดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานไปร้านอาหารมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นอาหารเจได้สรุปคืออะไรรู้ป่ะเขาทำสปาเกตตี้ให้หนูอ่ะมีแต่เส้นไม่มีอย่างอื่นเลยผักก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่เส
4: ้
0: น
4: แล้วก็ใส่ผักก็ใส่พริกแกงผักเบาๆก็ได้แบบนั้นกินเจอ่ะ
0: เหมือนวันนั้นเหมือนไปกินแล้วเหมือนเขาใส่แค่อะไรอ่ะแค่เกลือผัดเอาเส้นลงไปผัดกับพริกเผาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันคือมันแบบไม่มีอะไรให้หนูเลยมีแต่เส้นเลยอ่ะเส้นเพียวๆเลยอ่ะแล้วก็มีพริกให้เห็นอยู่แว๊บๆอ่ะเป็นพริกแบบเหมือนเอาไปจนมันไหม้แล้วอ่ะคั่วป่ะมันเขาเรียกอะไรเอาเป็นคั่ว
4: พริกคั่ว
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันชวนหนูคุยหน่อย
4: แล้วครับคุย
0: เหนื่อย
4: นี่ผมแต่งตัวจะไปตลาดแล้วเลยแล้วก็เห็นขอเพลงหน่อยนึงแล้วก
0: ็ขอเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: นักฟังคนคนหลายใจของไห่ลำไยครับ
0: ลำไยไห่ทองคำไห่ลำไยเลยแล้วล่ะ
4: ใช่นั่นแหละ
0: ไห่ลำไยซะเถอยคนหลายใจแล้วคุณพี่หลายใจไหมอ่ะจ๊ะ
4: ไม่ใจเดียวดิผม
0: ใครอ่ะ
4: ใครก็ได้ที่ว่าอยากจะเป็นแฟนกับผมอ่ะ
0: เฮ้ยใครก็ได้ไม่ได้สิเราต้องมีเป้าหมาย
4: กำลังหาอยู่ครับ
0: ร้านข้างๆสวยไหม
4: ร้านข้างๆก็มันสวยเหมือนกันสวยทุกร้านนั่นแหละ
0: อันนี้นี่ไงสวยทุกร้านอ่ะเจ้าชู้ละหนึ่ง
4: เดแล้วเดียวใจเดียวอ่ะผมอ่ะ
0: สวยทุกร้านมองซ้ายมองขวาเผื่อแบบเราอย่าไปมองหาไกลตัวบางทีใกล้ๆตัวมันอาจจะมีก็ได้
4: ไม่ใกล้ตัวที่ไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไงเราใกล้เขาบอกว่าเวลาเรามองอ่ะเวลาเรามองหาแฟนเราชอบไปมองไกลตัวไงบางทีเราลองแบบหาใกล้ๆดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ่ะ
4: อ๋อใกล้ๆเลย
0: บางทีแบบเหมือนคนเราหาแว่นน่ะใช่หาอยู่นั่นน่ะที่ไหนได้อยู่แค่ตรงตาตัวเองนะลองหาดูคนหลายใจจากลำไยไห่ทองคำมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบไม่ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับได้ฮะ
4: คนด้านหลังด้วยที่ว่าครับ
0: น้องเมสุกะ
4: ใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ขอให้เมย์ด้วย
0: ครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ว่ามาครับเดี๋ยวผมว่าตาม
0: ได้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหา
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหา
0: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับผม
0: โอ้ยโอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้า
4: ครับผมรอฟังอยู่ครับ
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อต้องไปยังไงอ่ะต้องไปยังไง
4: ไปรถกระบะรถพิกั
0: พอ๋อเอาของไปเยอะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมีใครช่วยขนไหม
4: ไม่เนี่ยจะออกมาขนแล้ว
0: โอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้าสวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเพลงของวงแอลกอฮอล์นี่ชื่อเพลงอะไรนะเตเดเดเดเดเดเดเดว่ามีคนหลายใจไงเราก็เลยนึกถึงเพลงครบซ้อนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่จะจัดให้ในช่วงนี้นะจ๊ะมีพี่เสือจ้า นี่หนูให้ชิมพี่ผลงานจากพี่หลิวอจริยาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้4ผลงานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในขณะที่หนูง่วงนอนนั้นนะคะทีมงานก็พยายามจะสันทนาการหนูนะคะด้วยการแซวว่าเออว่าหนูเหมือนมีมเจ้าเป็ดเหลืองอ่ะเออมันขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นไหมถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านทางแอปฟ้านะคะแอปพลิเคชัน Facebook Live ก็จะเห็นมุมจอจะมีน้องเป็ดเหลืองอยู่ข้างเอามาเทียบกับหน้าหนูแล้วมันเหมือนมากเลยตอนนี้มาถึงช่วงต่อคิวฮิตนะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณชมพูและทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอดาค่ะเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงวันนี้จ้ะคืนมาหาอ้ายได้บ่นะกลับมาได้ปะล่ะเออกลับมาหน่อยได้ไหมนะจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เว็บอภิรักษ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ดุ่ยเชียงรำผลงานเพลงนี้จะถูกอกถูกใจหรือไม่นะคะก็สามารถส่ง SMS ลองฟังดูก่อนลองฟังแล้วตัดสินดูก่อนทำตัวเป็นคณะกรรมการนะคะว่าจะกดหันเก้าอี้มาไหมนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบส่ง SMS มาได้ที่4689400ยังอีกยังจะเอาเป็ดไว้อีกไม่เอาออกสักทีว่าแล้วมันเหมือนหนูมากเลยปะโถนะคะขอบคุณมากๆจริงๆทีมงานเขาเรียกว่าอาศัยเอนเตอร์เทนหนูกลัวหนูง่วงกลัวหนูหลับก็เลยหาอะไรให้ทำแล้วตอนนี้เป็นไงแคปหน้าจอกันฉ่ำเลยโอ้ยมันได้อย่างนี้สินะจ๊ะไม่เอาเอาแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะคืนมาหาอ้ายได้บ่

0: อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายนะคะกับน้องเมทิชาค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าราคายางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดีดเป็นการดีดครั้งสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะขอข้ามก่อนเป็นจังหวัดตรัง85บาทเหมือนกันนะคะคลองแงะกับสุราษฎร์ธานีนะคะ86บาทแล้วก็ภูเก็ตค่ะ86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ91บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาทน้ำยาง88บาท20สตางค์นะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์ขอลงไปแล้วเฮ้ยไปนอนก่อนนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับผลงานเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจากพี่ฟอร์ดนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาวหน้าสั่งแฟนจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาวหน้าห่วงพี่ตรงใจอ้อมจิตนะครับแล้วก็สาวหน้าพระเนจรจากพี่ไต่อรทัยนะครับผมอ่ะจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายทุกท่านกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองศรีสายขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะฮะจากวงแฮงแมนนะครับผมอ้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวงในตำนานนะฮะวงแฮงแมนซิตี้ฟูประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่ศักชัยขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านนะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่เมตตาผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับพี่สุฮอเกนบูมครับพี่อมราครับพี่นงนุชณนครทักทายครับผมพี่รัตดาพี่รัตวันนะครับสวัสดีจ้าพี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รามิดานะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรอรับสายกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: วิกฤต

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผมจัดป้ายบทเพลงเมื่อกี้นี้คลื่นนะครับแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับน้องๆ น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมจัดให้นะฮะเอาละครับตอนนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพ
3: สสวัสดีครับผมพี่ดัน
4: จ้า
3: ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
4: จ้าไม่ได้คุยกันนานแต่ก็ได้ยินเสียงน้องเพทุกวันทุกวัน
3: ขอบคุณมากมากครับแล้วพี่ดันสบายดีนะครับช่วงนี
4: ้ช่วงนี้ร่างกายก็สบายแต่หัวใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
3: อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับพี่ดันเล่าพวกเราฟังได้ไหม
4: หัวใจมันอักเสบเพราะคิดถึงน้องเพชรไงอยากคุยกับน้องเพชร
3: มาแล้วมาแล้วพี่นันเออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะฮะอ่ะพี่นันแล้ววันนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: คำสัญญาของน้องป้ากับน้องโบนัส
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: พี่สุดยอดหนึ่งวังสะพุง
3: ให้กับพี่สุดยอดนะ
4: จ้า
3: พี่สุดยอดสบายดีนะ
4: สบายดีค่ะสบายดีย
3: ังแบบสุดยอดเหมือนเดิมนะ
4: ยังสุดยอดเหมือนเดิมไม่มีรถไม่มีหายไม่มีการเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม
3: นี่สุดยอดในสุดยอดในทุกเรื่องเลยนะ
4: ทุกเรื่องเลยไม่มียกเว
3: ้
4: น
3: ไม่มียกเว้นนะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะ
4: ก็ฝากไปให้คุณบัวขาวตามกำแพง118แล้วก็คุณมณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเพชรน้องมีหลังไมค์ด้วยแล้วก็ AP 95ทุกคนที่ทั่วโลกเลย
3: ได้ครับผมพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงบทเพลงคำสัญญาของน้องปาร์คให้ฟังนะ
4: จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: พี่นันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์นะฮะก็เป็นแฟนกับพี่สุดยอดนะฮะนะฉายาของพี่สุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องถามพี่นันเองนะครับ ตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิลฮิลใจครับผมคำสัญญาครับปาร์คภัทรพงศ์ฟีเจอริ่งน้องโบนัสอโนมานะครับ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงาน

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้นะครับสุดใจจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์ก่อนหน้านั้นนะครับเธอปันใจจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะฮะแล้วก็ภาษานาคานะครับจากพิธีอุเทนพรหมินทร์คู่ครองนะครับจากคุณก้องห้วยไร่ผวังจิตจากปรางทิพย์นะฮะจัดไปให้เลยนะครับทั้ง5เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับไปถึงพี่ดีฮานี่บอกว่าพร้อมไหมกับการวิ่ง10กิโลนะฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าโปรโมทไปขนาดนั้นแล้ว จริงๆนะฮะตอนแรกผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมออกบ้างพักบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีป้ายโปรโมทปุ๊บอ้าวเอาแล้ว กำลังซ้อมแล้วนะครับพี่เดียอย่าลืมวิ่งกับผมด้วยนะพี่เดียนะพี่วาสนานะคะห้ามลืมนะครับ สวัสดีพี่ CEO สวนยางนะครับพี่คณิษฐานะครับพี่วีรศักดิ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่เอนะฮะพี่แดงผิวมณีบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนะฮะนี่พี่สายหมอกในทะเลนะครับพี่จรูนสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่เกษมพี่เกรียงศักดิ์พี่สว่างพี่ประสิทธิ์นะครับทุกท่านนะครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่สิริพักจากส่งกล้านะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02 114 3990นะฮะ02 114 3990นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะคะในช่วงวันที่2ครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับพี่พินโยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องเมย์นะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร์
3: ครับ
2: พี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ตอนนี้กรีดยางเหมือนเดิมนะ
3: คร
2: ับอันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: วันนี้อยากเพลงเจ้าของเพลงตบให้ตายของฉัตรทองครับ
2: ตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองเนาะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ถูกเพื่อนถูกใต้เลยกัน
2: ครับพุ่มได้เลยเดี๋ยวจัดให้
3: ไม่ได้กินได
2: ้อืมได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เล็กครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้หนูเก็บนำเ
2: ด็กได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และ

0: ไม้อัยราร สชาติดีดี
1: รสชาติ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮะ
1: อัยราอ่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมไปเป็นเนฟังนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
1: คร
0: ับ ครับครับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองนะครับกำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้เลยจะว่าไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆขับรถนะฮะพี่ๆรปภ.ทุกท่านด้วยหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เวลานี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงตบให้ตายจากคุณอาชาทองมงคลทองผมขอเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะฮะจากคุณอาสอนเพชรแล้วก็น้องนุชนะครับจัดไปฮะ

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะโอ้ฟังถามนะแค่รับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปเฮือฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมเลยมีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่หรอ
0: ค่าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปบิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเนี่ยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอี้ดีกว่าหื้อสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วค่ะ

0: ับเองฮัลโหลเอามานี
1: ่ไอ้ตะกี้ให้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ่อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเด้อฮึแล้วแน่แล้วแน่

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมนะฮะจบไปทั้ง4เพลงเลยนะครับอ่ะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันนะครับจากคุณอาสอนเพชรและก็น้องนุชนะฮะตบให้ตายจากคุณอาชัดทองมงคลทองเมียถามมือถือนะครับจากคุณอาวิทุนไตรวิทุนใจพรมใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวหลามแตงโมนะฮะพี่กัมพูรัชนีนั่นเองนะครับพี่เสรีภาพบอกว่าเป็นเพลงที่ครอบครัวรักกันนะฮะครบ4ภาคเลยนะครับอ่ะพี่โจพิรัตพี่กัมพูรัชนีก็มานะครับแน่นอนนะฮะนะทั้ง4เพลงนะครับรักกันรักรัก สวัสดีครับไปถึงพี่สวัสดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะฮะบอกให้ตายนะฮะต่อไปแต่เสียวๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่เจริญนะครับพี่ชมพิชัยยุทธนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่กุ้งแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเพลงที่1 นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเมรีนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วรพลมูลเสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเมรีจากพี่หญิงทิติการครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากไอ้ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะฮะแล้วก็เพลง2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงยุค80ปลาย90ต้นๆนี่ประมาณนี้นะครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินของบทเพลงของคุณพี่ไมเคิลวังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ตนะพี่เบิร์ตถูกใช้ไม่กินตายนะจ๊ะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิบอกว่าสนใจพี่บ้างเห็นพี่ไหมโอ้ยพี่ปุ๊กเวลานี้ทำอะไรครับไม่หลับไม่นอนเหมือนพฤหัสสงสัยไปร้านนั่นเองมาแน่ๆเลยนะครับนั่นเองนะนั่นเองเดอะวอยซ์นะฮะแม่พี่ปุ๊กนะแล้วก็พี่เมธนะครับสวัสดีครับ very good นะ very good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญกรนะฮะพี่บรรเทานะครับผมสวัสดีครับบอกว่าน้องเพชรฟังตั้งแต่ตีสามดื่มน้ำอุ่นตามด้วยกาแฟออกกำลังกายจ้านะครับสุดยอดไปเลยนะคนเรามันต้องแบบนี้แหละนะครับต้องออกกำลังกายสำคัญมากๆนะครับร่างกายเป็นสิ่งที่หมอไม่สามารถช่วยพวกเราได้จริงๆนะพวกเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะสวัสดีครับพี่นันทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธรัตน์แตงโมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลครับสวัสดีพี่ไพศาลครับยายออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่เอกสินด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของ Take It Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปครับแล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทักพอกำกานะฮะจากน้องถาคณิตน้องเบลเนาะแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินขวัญใจพี่หลวงนะฮะจากพี่หลวงไก่อาสยามแล้วก็สแตมนะฮะจากสาระพักใจกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกจัดไปจัดไปนะฮะพี่นันทาครับพี่พินโยนะครับผมพี่สาวขามพี่สันทัศน์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะจะกรุสวัสดีฮะมาแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่ทิพย์พวรรณครับพี่

พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่เกษมพี่สุภัตรานายปริงใช่ไหมนายปริงเนาะสวัสดีครับผมอ่ะพี่หน่วยพี่หน่วยพี่หน่วยปริงนะฮะทักทายครับพี่สุนีนะครับพี่เออินทิราพี่เอกสินพี่บุญยกรสวัสดีนะฮะไปถึงพี่เกษริบอกว่าเข้าใจเข้าใจนะฮะเข้าใจเนาะนายพี่ปุ๊กเข้าใจนะครับนะพี่ปุ๊กพี่เมธน้องแจ็คน้องแปมได้เข้าใจหมดแหละนะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆๆเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับ4เพลงจัดป้ายนะฮะมีสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิแล้วก็หญิงละลานะครับจากพี่หญิงลีแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงนะครับแล้วก็ฟิชเชอริ่งน้องบัวกระมวลทิพย์นะครับแค่สดนะฮะจากโซโลอิสต์นะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะพี่สุภัตราพี่ปราโมทพี่จุ๊บแจงพี่อะไรนะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะอะไรก็ยอมอันนั้นพี่เสกโลโซใช่ไหมฮะจัดไปนะครับจากทุ่งส่งนะสวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่ปราโมทนะครับพี่น้องแจงแดดที่แผดเผานะฮะกรูจะกรูมาแล้วมาแล้วพี่ชุบแจงพี่ดูวันพี่ดีพี่นีโพชนายนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเพลงวันมันออกกำลังกายไปตามเพลงเลยจ้านะครับพี่เคละทีมีอะไรไหมนะ เคละทีมีอะไรไหมนะบอกสวัสดีครับน้องเพชรเอาเป็นครับเปิดเพลงเพราะไม่ต้องขอเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีพี่นฤมลนะฮะบอกว่าแม่ค้าโจ๊กพร้อมแล้วค่ะสักถ้วยไหมคะน้องเพชรน้องเมย์อะไรนะน้องเมย์อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าแบบหิวๆนะโจ๊กร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็ดีต่อเขาเรียกว่าดีต่อกระเพาะด้วยเนาะมันก็ย่อยง่ายนะครับจะว่าไปเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาสักเย็นๆเดี๋ยวผมสั่งโจ๊กมาทานดีกว่านะฮะจะว่าไปนะคะคิดถึงโจ๊กเหมือนกันนะชอบมากๆเลยนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่สว่างพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: เติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ตูเอ๋ยเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปหิต
2: กลับมานะครับผมทายชื่อมองแล้วนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งมู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันขอให้รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจู่ๆฝนตกจู่ๆหนาวจู่ๆร้อนอะไรแบบนี้

จริงๆครับยังไงก็นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับต้องออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำเองนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตี 2:00 น. ถึง 5:00 น. ครับกับผมเป้พุ่งพวงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: วัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันศุกร์16ตุลาคม2569วันแห่งความรวยวันแห่งความหวังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN95 วันนี้มีพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาดำเนินรายการแทนโน่งหนึ่งวันสวัสดีพี่กล้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะน้องโน่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ยังอดทนนะคะไปทำงานในหน้าที่ของผู้สื่อข่าวประจำอยู่ศูนย์เศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF อยู่ที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็บอกว่าขอพักสักหนึ่งวัน

0: ไวๆจริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะสะสมในระยะยาวก็เลยบอกเอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตื่นย่ำเช้าตรู่ให้เราทำหนึ่งวันนะเออคืนจัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออเห็นแล้วเนาะโอ้ยไม่ไหวด้งเนี่ยเป็นคนที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะนั่นนะเออถ้าแต่เขาไหวเนี่ยเขาก็จะพยายามแบกเขาเรียกว่าแบกสังขารมานะเออให้น้อง
1: เขาบอกว่ามี2อาการเลยมีทั้งเป็นไข้และท้องเสีย
0: คืนท้องเสียใช่แล้วมันจะทำให้แบบ
1: ไข้ด้วยท้องเสียด้วย
0: ตัวสั่นอ่ะตัวจะสั่นแล้วก็อะไรเงี้ยก็บอกให้กินทั้งคาร์บอนกินอะไรไปก็คงไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าการได้พักดีที่สุดสีถ้าเป็นโรคแบบนี้ถ้าเกิดว่าฝืนยังฝืนทำอยู่อ่ะนะถึงว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะตรงเอ้ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะท้องเสียมันก็มีผลนะ
1: จริงค่ะ
0: เนาะ
1: มีผลแน่นอน
0: นะ
1: สุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องดูแลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก
0: ็
1: ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าอู้มันเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบกินฟ้าทะลายโจรไปเลย2เม็ดนะคะ
0: ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรของเรา
1: ค่ะจริงมีติดบ้านไว้ดีมากเลย
0: อันนี้มันดีกว่าพารามั้ย
1: ดีกว่าค่ะมันไม่เป็นภาระต่อตับไตของเรามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรกินติดกัน3-4 วันน่ะหรือสัก2วัน3วันโอเคได้อยู่หลังจากนั้นก็หยุดบ้างแล้วก็ค่อยกินต่อประมาณน
0: ี้แต่พี่สงสัยเพราะว่าอย่างพี่จะมีนัดคุณหมอใช่ไหมทุก6เดือน3เดือนล่าสุดเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาค่าไตอ่ะมันน้อยคือปกติเนี่ยไตของเราคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยตามอะไรเงี้ยจะลดลงคือจริงๆมันต้องมากกว่า100ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็90กว่าอะไรไปแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น60กว่าคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่านอกจากยาที่คุณหมอให้กิน
1: ต่ำไปเหรอ
0: มันต่ำกว่าอะไรเงี้ยมันกินคุณกินยาที่หมอให้ไปเฉพาะคือพี่เนี่ยกินความดันแล้วคอเลสเตอรอลแล้ว2อย่างคุณหมอก็ถามว่าเรากินยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคือนึกว่าเราไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะนึกไม่ได้กินนะแต่นึกไปนึกมาเออมีอยู่ช่วงนึงนะคืออภัยภูเบศหรือว่าอะไรเนี่ยพวกอะไรอ่ะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ยาที่บอกว่าย
1: าตัวนี้ยามาให้
0: ยาตัวนี้กินแล้วมันทำให้สุขและทางด้านของสมองทางนู้นที่นั้นพี่กินไงพี่ไม่แน่ใจนะสีคือพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งมานึกได้อะไรพี่ก็ตอนแรกก็ไปยืนยันบอกไม่ได้กินเพราะหมอจริงหมอเขาก็จะระวังอยู่แล้วว่ายาตัวไหนบ้างที่เราต้องกินทุกวันแล้วความสามารถในการกรองของไตเนี่ยก็เลยถูกเอ็กซเรย์ไงคุณหมอก็เลยนัดไปเอ็กซเรย์แต่จะฟังผลวันจันทร์เนี้ย
1: ก็
0: คือถ้ามีอะไร
1: ถ้ามีอะไรก็หมอเนี่ยน่าจะเกิดหลายอย่างนะคือ1การใช้ยาด้วยแหละเป็นสาเหตุหลักแล้วก
0: ็
1: เรื่องของโรคประจำตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยก็มีส่วน
0: พี่ก็ถาม ChatGPT นะมันก็มีอะไรเป็นได้ว่าอะไรนะโปรตีนรั่วอะไรเงี้ยโปรตีนรั่วแล้วพี่ก็ถามว่าแล้วอาการเป็นยังไงพี่ไม่มีอาการอะไรเลยนะต้องเหนื่อยงงเหนื่อยง่ายนู่นคือถ้าเกิดเราต้องเข้าสู่ภาวะการฟอกไตอ่ะพี่จะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยเราอยู่เท่านี้เราจะต้องฟอกไตแล้วเหรออะไรอย่างเง
1: ี้ยน่ากลัวมากน่าตกใจมากก็แค่เกิดจากหลายสาเหตุนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่แล้วก็เป็นสัญญาณบอกถึงภาวะไตที่เอนะก็อาจจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ป่วย
0: ใช่ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอได้เลยว่าการที่เราเนี่ยพบคุณหมออยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยตายยาก
1: มีประโยชน์มีประโยชน
0: ์ตายยากสี่เพราะว่าคนขับแท็กซี่เคยไลฟ์ฟังว่าโอ้ยคือเวลาคนขับแท็กซี่เนี่ยจะพาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมเราคนไข้คนหนึ่งเขาก็โอ้ยไม่ไหวคนที่ถามว่าเงี้ยคุณพี่เป็นอะไรครับอะไรเงี้ยคุณพี่ก็บอกเป็นหลายโรคมากโรคนั้นโรคนี้โรคนั้นคนขับรถซีบอกว่าเงี้ย

0: คุณพี่คนที่มาหาหาหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะตายหรอกเป็นตายยากแต่ก็จริงเหมือนกันนะเพราะอะไรมั้ยสีเวลาเรารู้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจะรู้ก่อนรักษาก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลนี่แหละมันก็คือเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสี
1: โอ
0: ้โหใช่ๆดังนั้นเนี่ยบอกเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเถอะ
2: ต้องดีที่สุดนะไปตามหมอนัดหลายคนก็มีหมอนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะ3เดือน6เดือนก็ไปตามนั้นนะคะอย่างน้อยจะได้รับมืออย่างทันท่วงที
0: ใช่อ
2: ันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายบอกข่าวเล่าความกันได้เหมือนเดิมกับวันศุกร์เช้านี้นะคะ
0: วันนี้เช้าฝนเหมือนวันนี้เป็นวันเสาร
2: ์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่เป็นไงคะน้ำท่วมน้ำลดหรือยังแถวคลองเดี๋ยวได้ที่บ้านที่อยู่คลองสี
0: ่คือบ้านพ่อแม่แฟนอยู่คลอง8ซึ่งอยู่ติดกับคลองเลยคือท่วมมาตั้งแต่วันที่26 2อาทิตย์ที่มันก็ตอนนั้นก็คือแบบเราลุยเข้าไปแต่ครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็อาทิตย์หนึ่งเต็มแล้วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวเปิดประตูระบายน้ำเปิดอะไรแถวคลองทุกทีพัดแถวคลองสิเพราะมันจะต้องส่งน้ำพวกนี้ต้องระบายมาที่คลองหกวาสายล่างก็จะเข้าสู่บ้านพ่อแม่แฝดใช่ไหมก็ตอนแรกก็กังวลกันนะคะเพราะว่าที่แล้วเนี่ยก็มีเซลบอร์ดแคลสเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเข้าทุ่มเข้าในครัวบ้างในสวนในอะไรแต่ว่าที่พักอาศัยอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งคืบอีกหนึ่งคืบนั่นมันอีกหนึ่งคืบนั่นน้องสีแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมออกจากที่บ้านมาไงก็อยู่ไปแต่บริเวณข้างบ้านทั่วหมดเลยสวนโรงงานไปครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วเมื่อวานโทรถาม
2: หมดแล้ว
0: ใช่แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไง
2: ร่อย
0: มีต้องรอต้องทำความสะอาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย
2: หลายบ้านงานหนักเลยแหละเนาะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้
0: ใช่เพราะว่ามีพี่หลายคนในสมทที่เขาบ้านอยู่แถวเนี่ยค่ะมีบุรีพัฒนาการคลองสามวาเนี่ยโดนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทันเก็บข้าวของไม่ทันอ่ะแล้วตอนนี้ต้องเก็บกวาดต้องจ้างคนมาทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเสียหายตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรนะยังสะสางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยอ่ะต้องสี
2: โอ้โหค่อยๆทำ
0: เห็นใจ
2: บางคนแบบมันดูไม่ได้ไงบางคนบอกว่ามันทิ้งไว้นานไม่ได้ต้องทำกลางวันกลางคืนทำหรือสุดท้ายก็ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเนาะเห็นใจทุกบ้านแล้วตอนนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมแรงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลให้ลมเนี่ยมันพัดความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ค่ะวันนี้พี่ก๋วยภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% หนักหน่อยนะวันนี้ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ภาคกลาง 60% เนาะภาคตอนออก 60% ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ทั้ง2ฝั่งภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่หนักหน่อย 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นแค่40ส่วนกรุงเทพฯนี่มากที่สุดนะวันนี้และปริมณฑล 70% ค่ะที่ป่วย
0: อย่างเมื่อวานนี่ก็ตกพี่ก็ตอนจัดรายการเสร็จตอน2ทุ่มเนี่ยลงมามันตกตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละแต่ว่าตกอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่24-25คือข้ามวันข้ามคืนไม่ลืมหูลืมตาตอนนั้นอ่ะแย่แน่เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละว่าตอนนี้มันคล้ายๆจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าฝนก็เริ่มลงใต้แล้วแหละ
2: วันนึง
0: ฝนเริ่มลงใต้ไปแล้วอ่ะ
2: อ๋อนี่ค่ะมีสายรออยู่นะคะหนึ่งสายรับก่อนเลยก็ได้ค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
2: ป้านิดค่ะพี่กวยป้านิดอยู่ในสาย
4: สวัสดีค่ะคุณสี
2: ค่ะพี่กวยด้วยค่ะป้านิด
4: จ้าป้ามาเที่ยว

0: ่องข่าวเรื่องไอ้การค้ำอ่ะมันฉุดช้ำเหลือเกินการค้ำคนการคือป้าไปค้ำประกันตั้งแต่ตรงปี2555ลูก
1: แล้วเงินกู้เหรอคะหรือค้ำอะไรคะค้ำรถ
0: ค้ำเก่งได้นะโครงการชพคของครูค่ะ
1: โอ้เป็นยินดีเขาเรียกว่านี่ชพคเออเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ที่ว่าไอ้ของเป็นโครงการของรัฐอ่ะสกสคแล้วก็
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ป้าก็เป็นครูในนานแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก็คือเขาให้ค้ำเวียนกันตอนนั้นอ่ะก็คือเขาแจ้งว่าถ้าค้ำจับกลุ่ม4คนแล้วก็กู้สามารถกู้ได้3ล้านคนละ3ล้านทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วทีนี้ของป้าก็คือป้าค้ำมาไอ้ป้ากู้ด้วยแล้วก็ป้าส่งมา2ปีป้าก็ลองเช็คดูว่าเงินก้อนได้ไปเท่าไหร่มันได้นิดเดียวพอได้นิดเดียวป้าก็พอเอะใจป้าก็รีบเก็บเงินเดือนเงินเดือนแล้วก็เงินวิทยาฐานะป้าก็เก็บใช้แล้วก็ไว้ชำระนี่ส่วนเราก็มาทำงานเสริมป้าขายต้นไม้อยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะเรารีบชำระ5ปี6ปีก็ชำระหมดแล้วพอชำระหมดป้าก็คิดว่าคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนป้าแต่ไม่ใช่อ่ะลูกมีคนหนึ่งที่เขาอะไรอ่ะเขาไม่ได้ชำระเขาก็เสีย
1: ไม่ชำระเลยในส่วนของเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขากู้ไปเท่าไหร่ครับป้า
0: เขาก
1: ู้ไปเท่าไหร่ครับคนนั้น
0: คนละ3ล้านค่ะเท่ากัน
1: คนละ3ล้านเท่ากัน
2: โอ้โห
0: แล้วของคนกู้คนนั้นเขาก็อายุมากแล้ว3ปีเขาก็เสียน3ปีก็เสียนแต่เขาไม่เอาเงินก็เสียนมาปิดเขาบอก
1: ได้เกษียณได้ยังจะกู้เงินอีก3ล้านเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วมีอะไรอย่างมีหนังสือจากธนาคารมาแจ้งตอนแรกบอกว่าไอ้เขาไม่ชำระป้าก็โทรไปถามว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ชำระนี่เขาบอกว่าชำระแล้วอ่ะแต่พี่ก็นอนใจข้อของเราก็หมดไปแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังทำงานอย
1: ู่
0: แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพอปี69เดือนพฤษภาลูกก็มีคำสั่งศาลมาป้าก็ทำอะไรไม่ถูกลุงเฟซเขาก็มาช่วยไอ้ชาวเฟซอ่ะเขาแนะนำแล้วป้าทำไม่เคยรับหมายศาลน่ะตกใจมากยิ่งได้คำที่ป้าสามาโอ้ยเหมือนกับฟ้าผ่าฟังตัวเลยลูกเพราะว่าเขาบอกว่าป้าเป็นจำเลยที่สองนะ
1: จำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งว่าป้าเป็นคนค้ำ
0: ค่ะจำเลยที่หนึ่งก็จำเลยที่สองก็คือ
1: ตอนนี้ก็คือว่าเขาส่งเขาฟ้องศาลแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ฟ้องแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะไปตามนั
0: ดใช่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่ส่งอ่ะ
1: ป้าแล้วยังติดต่อเขาได้ไหมอ่ะเพื่อนคนนี้ค่ะ
0: ติดต่อได้ยังติดต่อได้ตอนนี้
1: ติดต่อได้แล้วเหตุผลที่เขาไม่ส่งเพราะอะไร
0: เขาไม่เขาบอกว่าเขาส่งนะเขาบอกว่าเขาส่งตลอดแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ส่งเขาพักนี
1: ่เขาพักนี่ไว้ตอนโควิด
0: ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีนั่นเองพอหมายศาลมาถึงป้าคำที่ป้าสาก็แจ้งว่าให้ป้าเป็นผู้ชำระแทนในกรณีที่เขาไม่ส่ง
1: เป็นฐานว่าเราเป็นคนค้ำ
0: เป็นหมื่นกว่าบาทเขาส่งมา14ปีแต่ว่านี่มันเพิ่มจาก3ล้านจากเดิม3ล้านเป็น3ล้าน8หมื่นกว่าบวกค่าอะไรต่อค่าอะไรด้วยอะนะ
1: นี่คือขนาดส่งมาหลายปีแล้วยังไม่ลดยังเพิ่มจังหากเหรอคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ป้าก็ว่าหวังว่าเป็นกระบอกเสียงให้ลูกศีกับลูกจามอนลูกเป็นกระบอกเสียงให้ว่ามันทุกข์มากเลยเพราะป้าดูในเฟซอ่ะเพื่อนที่โดนยึดโดนอะไรไปสงสารมากเลยแล้วป้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประนอม

0: ตอนนี้อยู่ขั้นของป้านะอยู่ขั้นประนอมหนี้คือผู้กู้เขาชำระแต่ชำระขั้นต่ำอ่ะพอชำระขั้นต่ำปุ๊บธนาคารบอกว่าจะให้แค่2ปีที่ว่าชำระขั้นต่ำ
1: โอ้ก็คือได้ไปประชุมกับธนาคารแล้วใช่ไหมคะเพื่อสอบถามยอดหนี้ที่แท้จริงแล้วเจรจาแล้วเหรอฮะ
0: ค่ะเจรจา
1: แล้วแต่ยังไม่ถึงไปยังไม่ไปศาลใช่ไหมไปไก่เกลี่ยที่ศาลไม่ยังเหรอคะป้า
0: ไปแล้วลูก
1: ป้าไปแล้วด้วย
0: ไปแล้วแล้วป้าก็เซ็นเรียบร้อยแต่ว่าที่เซ็นเนี่ยตายเซ็นว่าผูกมัดตัวเรา
1: ว่าตัวเราว่าคือเราเหมือนเป็นคนผู้เองเลยจะถือต้องตกลงกันชำระตามที่เราไปเจรจาไก่เกลี่ยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้นะลูกเซ็นตรงนี้ให้ผู้กู้เซ็นผู้ค้ำเซ็นผู้ค้ำตอนแรกมี3คนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1เสียชีวิตไปแล้ว1ก็เหลือ2คน
1: ป้าก
0: ็มันน่าจะ
2: จากที่ฟังป้า
0: ไป
2: น้องสีน้อง
0: ป้าอันนี้คือความผิดพลาดของป้าคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านรายละเอียดเวลาค้ำว่าเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐธนาคารก็รัฐเราก็เป็นคนของรัฐใช่ไหมอ่ะน่าจะไม่หนาสาหัสแต่เขาไปอ่านสัญญาค้ำโอ้เรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยลูก
1: ไอ้เวลา
0: ทวงป้านี่อะไรเราก็ไม
1: ่ค้ำต้องรับภาระหนี้แทน 100%
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็คือนายประกันนั่นแหละ
2: ป้านี่ค่ะป้านี่ค่ะ
0: ก็เป็นเงินเฉพาะแจ้งความมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปตอนนี้ป้าก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่มันยากอ่ะเงินตั้ง3ล้านกว่ากับวัยเกษียณตอนแรกป้าว่าเออของเราปิดหมดตั้งนานแล้วเราลืมไปแล้วว่าไปค้ำใครบ้างตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าค้ำใครบ้างอ่ะเพราะเราช่วยกันอ่ะเพื่อนจะกู้ใช่ไหมมาให้ป้าค้ำเหมือนสากลก็เหมือนกันเมื่อก่อนให้ค้ำทีนี้ป้าก็ไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าป้าลาออกดีกว่ามีแผนปลอดมันทีนี้เหลือแต่ชปค.มันนานเหลือคือ30ปีเขาให้แล้วทีนี้ของป้าเขาไอ้ของที่ว่ากู้อ่ะกู้เขาอายุตอนนี้73แล้วเงินเขาเหลือน้อย
2: ป้านิคะคือเคสเนี้ยชปคพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำข่าวที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสกสคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอันนี้ค่ะเงินชปคเรียกเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเขาจะปล่อยกู้ให้บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือกู้ได้แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งต่อได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะคะป้านิดคือป้านิดต้องคุยกับคนที่ไปค้ำให้เขาได้แหละว่าช่วยยังไงบ้างลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยป้าคุยกับธนาคารว่าป้ามีความสามารถอะไรนะคะ
0: ป้าไปคุยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่แม่ไปกู้ไปทำอะไรเขาไม่รู้
1: ล
0: ู
1: กหลานไม่รู้เรื่อง
0: สามี
1: แล้วแม่เนี่ยแม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินก้อนนั้นไปไหนอะลูกถึงไม่รู้เรื่อง
2: คือเขา
0: น่าจะส่งลูกเรียนหรือเปล่าไม่
1: ร
0: ู้
1: แหละ แล้วนี่จะรู้ได้ยังไงอะคะ
0: เขาปฏิเสธการรับรู้หมดเลยตั้งแต่สามีลูกเขา
2: อันนี้เรื่องความซื่อสัตย์เลยนะน้องสีเนาะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ฟังดูแล้วเนี่ยน่าไม่รู้ใจซื่อสัตย์เลยอะเออคือป้าไม่อยากมาเตือนทางหอน
0: ลูกได้เป็นกระบอกเสียงให้คุณครูทั้งหลายรุ่นต่อไปอะถ้าเกิดภาระเหมือนป้าเนี่ยมันหนักมากเพราะเราเกษียณแทนที่เราจะได้สุขสบายใช่ไหมอ่ะป้าก็
2: ใช้เงินมา
0: เรียบร้อยมาปี69นี่แหละทุกมาก
2: เป็น
0: 6เดือนแล้ว
2: ติดหนี้ของตัวเองได้หมดแล้ว
1: เหลือตัวเองล้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมดนานแล้วอ่ะคือเราเอกใจอ่ะเออซ่อมมันได้นิดเดียวถ้าเกิดเราส่งตามที่เขากำหนดอ่ะป้าส่งเดือนละ22,000แต่ของพี่เขาส่งเดือน23,000
2: เพราะว่าแสดงว่าก่อนเกษียณนี่คุณป้าต้องเป็นผู้บริการโรงเรียนแน่เลยเนี่ย
0: ไม่ได้เป
2: ็
0: น
2: อันนี้ถ้าเกิดมีเงินบำนาญถึง23,000นี่ต้องเป็นระดับแบบครูชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
1: เสียดาย

0: เนาะไอ้เงินที่จะสุขสบายใช่ไหมป้าเนาะก็ต้องทำใจแล้วเป็นป้าลืมไปว่าไปค้ำประกันทั้งที่ตัวเองส่งหมดแล้วเนาะก็ทำมีเคยมีกรณีแบบนี้เยอะ
1: เยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเลยค่ะ
0: นั่นแหละโดยที่
1: เพราะว่าเวลา
0: ค้ำคนเราเนาะพอถึงเข้าตาจนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต้องคุยอย่างเดียวเลยค่ะกับเจ้าทุกข์กับเจ้าคนนั้นอ่ะลูกนี่อ่ะว่า
2: ไงต้องขอร้อง
0: ยังไงก็ต้องยึดทรัพย์เรา
1: ให
0: ้แหละ
1: แล้วนี่ทีนี้ป้าจะทำยังไงได้บ้างอ่ะนอกจากไปคุย
2: เราไปคุยกับทางสอ
0: ทีนี้สอก็คุณป้าคะคุณป้าเราไปคุยกับสกสคอะไรเงี้ยเพื่อจะบอกเขาว่าการที่ป้าจะมารับภาระหนี้เนี่ยทำให้มันกระทบกับชีวิตประจำวันของป้าอะไรเงี้ยแล้วป้าจะต้องอยู่แล้วจะต้องใช้ต่อไปอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราไปคุยกับเขาได้ไหมกับทางสกสคค่ะ
1: ป้าไปแล้วลูกไปแล้วเขาบอกว่าเคสของป้านี่หนักมากว่าคือมันหนักแต่เขาไม่ได้บอกแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยเขาบอกแค่แต่ว่าเคสของป้าหนักสงสารแค่นั้นแหละแล้วป้าก็ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่ามันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะมีคำสั่งศาลมาแล้วเขาก็ไม่กล้า
2: ทำไม่ได
1: ้ทีนี้ป้าอยากทราบว่าคำที่ป้าศาลนั้นมันมีอายุได้กี่ปีอะลูก
2: ตลอดไปอะค่ะคำพิพากษา
0: จนกว่าจะใช้หนี้หมดค่ะ
2: ใช
1: ่
0: จนกว่าจะใช้หนี้นั้นหมดไม่มีเงินไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ยึดทรัพย์ก็จะอยู่ตลอดไปค่ะใช่
2: เข้าเลยเท่าไหร่คะคุณป้าคะปานิช
0: เขาเจอกันมาเยอะแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าเหลือเข้าเหลือหนี้อีกเท่าไหร่คนเนี้ย
1: 3,800,000
0: สามล้านแปด
2: ทำไมเยอะขนาด
0: ล้านเพื่อเป็น3,800,000
1: ค่ะ
2: เนี่ยตายตาย
0: น
2: ั่
0: นแหละเดือดร้อนกันไปตามๆ
2: นั้นคุณป้าก็มาอุทาหรณ์ให้คนที่อยากจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยเอาจริงน้องสีเรื่องเนี่ยทั้งสากลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้นเป็นการตัดวงจรเลยไปเลยไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้น
1: ยกเลิกคุณค้ำแล้วก็ให้ซื้อประกันให้แทนได้ไหมเนี่ยเอาแบบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยก็คือผู้ค้ำนี่ยอมที่จะซื้อประกันให้ยอมซื้อประกันให้แล้วก็ถอนผู้ค้ำอ่ะออกจากการค้ำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะอย่าทำร้ายคนทั้งเป็นเลยถ้าว่าใครที่ฆ่าเราทั้งเป็นเลยนอนไม่หลับเลย
0: อันนี้เราจะไปพูดถึงระบบมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ต้องค้ำกันถึงจะได้ถูกไหมฮะค้ำกันไปค้ำไกลกันไปมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องโทษบุคคลนะคะคนที่เราค้ำให้นี่แหละคนนั้นแหละนั่นแหละค่ะระบบก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่กู้ดีที่สุดคือจริงๆเราก็รู้ตัวเองนะคนที่กู้เงินเนาะอายุ58อย่างเงี้ยกู้เงิน3,000,000เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะถูกไหมคะพอเสียไปแล้วก็ยังไปกู้อีกก็ดีนะค่ะเขาก็บ้านเราคนนี้อยาก
1: กู้ยากทุกอย่าง
0: เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยผ่อนจนอายุ90แล้วพี่กล้วย
2: ค่ะใช่พวกครูนี่แหละ
0: เพราะว่าผ่อนนาน30
2: จะบอกให้ว่า
0: ผ่อนจน90ปีอ่ะ
2: องค์การครูเนี่ยเขาปล่อยกู้กันง่ายมากแล้วแบบไม่เคยเตือนกันเลยคือทำเรื่องตลอด
0: วินัยทางการเงินไม่มีเลย
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีจริงๆเพราะนั้นก็แล้วคือคุณจะสร้างคนที่เป็นคนดียังไงอย่างงงมากตรงเนี้ย
1: คุณมีสิทธิ์ที่จะเสริมคนขาดวินัยอ่ะ
0: จริง
1: คุณมีสิทธิ์
0: ต้องเลย
1: แต่ไม่คำนึงถึงผู้ค้ำเลยว่าผู้ค้ำจะช้ำใจขนาดไหนผู้ค้ำต้องมาผิดชอบแทนถึงทายาทด้วยลืมบอกไปว่าไอ้ของป้านี่คนค้ำเสียชีวิตไปคนนึงแล้วก็ตามไปถึงทายาทด้วย
2: แต่ชอบ
1: จนสายเขาชีวิตไป10ปีแล้วหมดอายุความหนักใจหนักใจแทน
0: ก็ต้องทำใจเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยผ่อนเข้าไปก็ได้ค่ะคุณครูคุณป้า
1: จ้าป้าก็พยายาม
0: อาชีพก็เท่าที่มีค่ะแล้วก็ทยอยผ่อนไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่า

0: น้องสีต้องขอขอบคุณป้านิดแล้วกันนะคะ
1: นะคะ
2: ขอบคุณค่ะป้านิด
3: ให้กำลังใจนะคะสู้ๆต่อเนาะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะล
3: ู
1: ก
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หลายคุณครูนะคะเชื่อไหมว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วน้องลูกน้องพี่ป่วยเพราะว่าศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะคะ
1: ถูกเนี่ยทรัพย์เพราะอะไรไปขายทอดตลาด
0: กู้ไข้กันอย่างนี้ล่ะค่ะค้ำไข้กันแล้วเราก็ซื่อสัตย์ของเราแล้วก็ผ่อนกัดฟันไปจนหมดแต่ว่าอีกคนนึงไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนี่แหละป้านิดครูนิดนี่แหละค่ะ
1: ป้านิดเนาะโอ้เมื่อกี้ตอนคุณป้าเขาจะวางสายไปถอนหายใจแบบสงสารนะคะแต่แบบทำตัวเองอุตส่าห์แบบว่ากัดตัวเองอุตส่าห์แบบผ่อนจนหมดเนี่ยโอ้ยนี่น้องสี20,000กว่าที่ผ่อนเนี่ยแสดงว่าคุณป้านิดเนี่ยจะต้องมีเงินบำนาญรายเดือนจากการหลังเกษตรเป็นครูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ4-5 หมื่นอ่ะเออ
0: เ
1: พราะวิธีการ
0: ป้าก็มีวินัย
1: เออมีวินัยในการป้องกัน
0: เรื่องแล้วก็ผ่อนหมดไปเรียบร้อย
1: ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสีคือดีที่สุดคือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไม่ค้ำให้ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนในครอบครัวเนี่ยยกเว้นว่าอย่างนี้สิถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออเขาพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมจะส่งได้แน่นอนจะไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ประเมินนะลองดูเขาสิว่าเออเขาเฮ้ยดูแล้วเนี่ยรอบดูการใช้จ่ายการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคงจะได้แหละอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดคือปฏิเสธเลยเนาะ
0: แต่ตอนนั้นไงตอนที่ไปกู้กันน่ะนี่บอกไหมว่า
1: สนิทกัน
0: เป็นคุณครูรุ่นเดียวกันเออเธอค้ำฉันค้ำเธอเนาะเดี๋ยวเราก็เกษียณไปด้วยกันมีความสุขได้เงินก้อนนี้ไปเรียกว่าไปจับจ่ายไปซื้อของไปนู่นนี่นั่น
1: จะบอกให้เลยนะว่าที่ทำข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนที่แบบกู้ทุกอย่างทุกชนิดทุก

0: ดอย่างเลยอ่ะคือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการแล้วบรรดาแบงค์เนี่ยแบงค์แต่อีสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชอบจะมาทำ MOU กับอีสกสคนี่แหละเพื่อจะปล่อยกู้ให้ครูครูไม่มีจะความเดือดร้อนเรื่องเดี๋ยวปล่อยครูให้ครูไปซื้อรถยนต์ไปซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนได้มีวินัยการเงินเนี่ยเหมือนที่สีบอกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะบริหารเงินได้เพราะว่าเขามีสิทธิกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไปคิดถึงคนอาชีพอื่นๆอ่ะเขาไม่สามารถจะมีการเข้าถึงในการจะกู้เลยนะเขาต้องไปกู้นอกระบบอ่ะสิอันนี้คือการกู้ในระบบอ่ะดอกเบี้ยมันก็จะถูกอยู่แล้ว
1: ถูกกว่าคนอื่นเขาที่หนึ่งที่น่ากลัวใครรู้ไหมพยาบาลเนี่ยค่ะพี่พี่ก๋วยพยาบาลก็เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยพยาบาลนี่บางคนเชื่อไหมว่าทางธนาคารให้กู้เนี่ยคล้ายๆครูเลยค่ะกู้จนแบบเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือพยาบาลก็จะมีคลิกขายเวรกันต้องทำโอทีจนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากมีอยู่คนเนี่ยเขามาปรึกษาในเพจเขาบอกว่าเขาอ่ะมีเงินเดือนตั้ง 30,000 กว่านะพยาบาลเงินเดือนมากกว่าครูนะคะโอ้โหต้องเข้าเวรใครขายเวรรับจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากเลยค่ะ
0: ก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เขาค
1: ือ
0: ตอนกู้เนี่ยมันเพลินไงก
1: ู
0: ้ง่ายกู้สะดวกไม่ได้ดูเลยว่าความสามารถในการใช้คืนอะแค่ไหน
1: อ
0: ๋อไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะสี
1: แ
0: พรเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราอะสีมีเจ้าของบ่อที่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าปลาจระเข้หรือว่าปลาเอาลิเกเตอร์ยักษ์นะคะหลุดออกจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ที่บึงสำรานเป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าปลาจระเข้เนี่ยขนาดใหญ่มาก2-3 เมตรนะตัวหนึ่งอ่ะเธอคิดดูดิ 2-3 เมตรเขาถึงเรียกว่าปลาจระเข้อ่ะหลุดออกจากบ่อเนี่ย300กว่าตัว
1: โอ้ย
0: โอ้น่ากลัวป่ะ300กว่าตัวแล้วปลาจระเข้เนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำต่าง
1: ที่
0: ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเลยถ้าเกิดว่าคือหลุดออกจากบ่อนี่คือไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในคูในคลองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยนักข่าวก็ไปตรวจสอบบึงสำราญที่ว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทางเท้าเข้าไปในบ่อในบึงสำราญเนี่ยยังมีน้ำท่วมเต็มอยู่เลยนะระดับน้ำเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรในระหว่างทางเดินไปที่บ่อเนี่ยส่วนที่บึงสำราญนอกจากมีบ่อตกปลาแล้วเนี่ยก็มีห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยส่วนบ่อตกปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหมดทั่วบริเวณเลยเจ้าของนะคะคุณหงเงินเอื้อชื่นชมนะคะอายุ69ปีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเสียหายมากเลยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยกว่าชีวิตเลยอ่ะครบทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินครบสามมื้อเลยบางคนในตอนนี้ต้องแช่น้ำเท้าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็นี่แหละค่ะไอ้เจ้าปลาจระเข้ที่หลุดออกจากบ่อเนี่ยคุณหงเงินเนี่ยบอกว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกที่มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยปลาที่เลี้ยงแล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยหลุดออกไปกับกระแสน้ำเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักรวมแล้วประมาณสีตกใจไหม20-30ตัน 2-3,000 กิโลเลยนะ
1: โอ
0: ้ไอ้เจ้าปลาจระเข้เนี่ย
1: มันอยู่เหรอมันอยู่ไหนกันน่ะ
0: ไม่รู้แล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ยเขาบอกสะสมมานานถึง17-18ปีนะตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 เมตรเจ้าของบอกว่าคาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมด300ตัว ตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยจับปลาเนี่ยจับปลาจระเข้กลับมาขายคืนให้ได้40-50ตัวแล้วที่เหลือล่ะ
1: ได้แค่นั้นเองเหรอโอ้ย
0: ที่เหลือคงจะหลุดลงไปในคลองแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่ายังสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยระดับน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังสูงอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกไปโอ้ยโอ้ยพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยปลาจระเข้หลุดโดเออสีคิดดูว่า300ตัวจับคืนได้40-50ตัวมันยังเหลือต้อง200กว่าตัว
1: โอ้โหแล้วตรงนี้คือเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษ
0: เป็นลักษณะพิเศษ
1: สามารถที่จะแบบจับได้เลยไหมหรือยังไงมันดุไหมมันยังไงอ
0: ย่างนี้ต้องให้กรมประมงมาช่วยแล้วสิ
1: โอ
0: ้โหชาวบ้านใกล้เคียงนี่ถ้าเกิดเจอได้ระวังกันด้วยนะคะใครอยู่แถวบึงสำราญเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่โอ้ยตายแล้วพี่อ่านไปแล้วก็ขนลุกไปมากเลยตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้แหละเพราะว่าตัวใหญ
1: ่อลิเกเตอร์เนาะคือภาษาอังกฤษมัน
0: ใช่
1: อลิเกเตอร์นะคะ
0: เอาลิเกเตอร์ยักษ์
1: 300กว่าตัวกลับมาคืนด้วยนะคะเขาห้ามกินด้วยกำลังจะถามว่าเอามาทำอาหารไหมอร่อยไหมเขาบอกว่าห้ามกินค่ะมันมีพิษค่ะพี่ป่วย
0: โอ้เจ้าของทำไมเลี้ยงมันเยอะจัง
1: ใช่เขาเลี้ยงให้ทำอะไรอ่ะ
0: เป็นปลาเฉลี่ยเขาหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ต้อง17-18ปีนะ
1: 18ปีอยู่ในบ่อเนี่ยหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าบางตัวเลี้ยงไว้17-18ปีหลุดออกไปหมดเลย300กว่าตัวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันมาแล้วไม่ทันไงปลามันออกจากบ่อ
1: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่ากินนะเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะไข่ของมันนะมันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
0: เออแล้วเขาเลี้ยงไว้ทำไมสีต้องคิดดูเขาเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เลี้ยงทำไมเลี้ยงทำไมเออเป็นจัดต่างถิ่นน่ะแล้วโอ้ตายแล้วยิ่งมาหลุดตอนนี้นะโอ้โห
0: เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนนั้นต้องควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและก็ไม่ควรนำปลาที่จับได้มาบริโภคโดยไม่ทราบชนิดหรือว่าแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาเอาลิเกเตอร์นี่แหละมีรายงานว่ามีพิษด้วยควรจะแนะนำจากงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ค่ะเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้ที่300ตัวเป็น18ปี
0: ใช่ทำไมอ่ะ300กว่าตัวเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ยคุณหงเงินอยากรู
1: ้แล้วมีพอหลุดมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็คุมไม่ได
0: ้ก็เหมือนไอ้ที่พวกไอ้จระเข้เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าคนเลี้ยงไว้เพื่อการค้าการอะไรเนื้อมันก็กินได้แล้วก็หนังมันก็ไปทำกระเป๋าได้แต่ไอ้ปลาจระเข้เนี่ยเขาเอาหนังไปอะไรทำไม
1: เพื่อเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นของสะสมสำหรับคนชอบสัตว์แปลกเท่านั้น
0: เจ้าของมือสำราญเป็นคนรวยแน่ๆเพราะว่าเขาเลยบอกเลยว่ามีลูกจ้างร้อยชีวิตเนี่ยต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเงินเดือนครบทุกเดือนแสดงว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโอ้โหหลุดไปเดือดร้อนชาวบ้านนี่โอ้โหตายละ
1: ค่ะก็บอกว่าในบางพื้นที่นะเลี้ยงไว้สำหรับทำเป็นเนี่ยกิจการธุรกิจบ่อตกปลานะคะเป็นฟิชชิ่งพาร์คสำหรับเอาไปปล่อยเพื่อให้นักตกปลาได้มาประลองฝีมือค่ะ
0: ก็เนี่ย
1: จำลองว่าเนี่ยตกปลาขนาดใหญ่ได้เลยประมาณนี้
0: บ่อเนี้ยมือสำราญเนี่ยเป็นบ่อตกปลา
1: ว่าแล้วใช่ก็คือ
0: เลี้ยงไว้สำหรับการนั้นเขาเป็นบ่อตกปลามีรีสอร์ทมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้สำหรับเนี่ยเหมือนที่สุบอกเลย
1: ให้นักตกปลาได้ตกปลาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเราตกปลาตัวใหญ่ได้อะไรประมาณ
0: โ
1: อ้ค่ะค่ะอ้วนจับได้ก็เอามาคืนตรงไหนอะเขาบอกไหม
0: ไม่ได้บอกเลยมีแต่บอกว่าหลุดออกไป
1: ไม่ชัวร์
0: แต่ไม่ชอบ
1: ต้องคืนจะต้องอะไร
0: ได้แล้วก็ไปคืนให้เขารับซื้อคืน
1: อ๋อ
0: บึงสำราญนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราบึงสำราญนะคะใครอยู่ใกล้นะเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยก็จับไปส่งคืนเขาให้เงิน เขาซื้อคืนเขารับซื้อคืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดเขาก็ต้องเปิดกิจการเขาเหมือนเดิมสี
1: โอ้
0: ก็ชาวบ้านก็จับไปคืนได้ประมาณ 40-50 ตัวแล้ว
1: อืม
0: แต่ไม่ยังเลย200กว่าตัวสี
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: อีกเยอะมากเลยนะคะ
0: โอ้ย
1: หมดแล้วเออแล้วกรมประมงก็จะว่ายังไงไม่รู้ว่าเนี่ย
0: มันระบบประมงในพื้นที่ก็โอ้โหจะสีรู้ไหมว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยนะเออพี่รู้จักคนที่อยู่ปราจีนบุรีเนี่ย
1: ต้องไปไกลแน่ๆเลย
0: เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่า2อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเขาต้องย้ายจากบ้านที่อยู่นะมาอยู่อาศัยอยู่ริมถนนนะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้น้ำมันลดหรือยังไม่ว่าน่าจะยังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะระบายน้ำไปลงที่ไหนไงมาน้ำเปรี้ยวตรงนี้ก็จะติดกับทางปทุมธานีทางหนองจอกเนี่ยแต่ละที่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่เงี้ยไอ้ในอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะคุยกันนะบางคนเนี่ยลำลูกกาอย่างเงี้ยเขาจะอยากจะระบายไปบ่าน้ำเปรี้ยวไปทางนู้นน่ะในอำเภอบ่าน้ำเปรี้ยวก็บอกพี่ผมก็เยอะอยู่แล้วขอระบายมาน้อยๆอะไรงี้คือแบบเนาะโอ้โหในเรื่องเหล่านี้แบบพี่เห็นแล้วแบบสงสารไปหมดเลย
1: ค่ะนะคะส่งกำลังใจให้กับชาวจะเชิงเซาทุกท่านนะคะ
0: แล้วก็ปราจีนบุรีด้วย
1: แจกคนนึงค่ะที่ป่วยเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านฉางนะคะไปวางแผนติดตามจับกลุ่มหนุ่มแสบคืออายุแค่22เองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักมือถือของคุณลุงซึ่งเป็นรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนบ้านฉางหาดปลาที่ระยองค่ะคุณลุงเนี่ยอายุ63แล้วนะไอ้คนเนี้ย22ปีเนี่ยก่อเหตุกลางดึกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยมือถือของลุงรปภ.แล้วก็พอได้ไปปุ๊บนี่นะคะแฮ็กข้อมูลในมือถือของลุง อะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในมือถือเนี่ยมันก็แฮ็กเข้าไปดูแล้วเจอหมายเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าเจอว่าลุงเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารในแอปเนาะ 25,000 บาทก็เอาไปกดพอกดเงินเสร็จ 25,000 เอามือถือของลุงไปทิ้งไปโยนทิ้งจากนั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะคือลุงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่เกิดปวดท้องอย่างหนักก็วางโทรศัพท์ไว้ที่ตู้ยามหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเอ้ามือถือหายไปไหนเนี่ยแล้วก็มือถือของลุงก็ไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจออะไรไม่ได้ล็อกเลิกอะไรหรอกที่สำคัญคือบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในนั้นรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ากลัวจะลืมคนแก่เนาะ60กว่าก่อนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วให้ลูกสาวรีบโทรไปอายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันปีเนี่ย22ปีเท่านั้นนะคะโอนเงินเหลือบัญชีให้ในบัญชีนะ600บาทค่ะนี่ค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจที่ระยองนะภายใน24ชั่วโมงนะไปจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วเป็นหน้าชัดเป๊ะเลยค่ะตอนแบบมันล้วงมือถือของลุงในป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: โอ้ดูดิมันทำกันได้เนาะนี่ค่ะ
0: ก็คนที่อย่างที่บอกนะคนที่เขาไม่มีทางหนทางว่าจะคือเขาต้องมีความเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นว่าให้เขาทำอะไรก็ได้อ่ะเพื่อที่จะได้เงินมาเนาะแล้วส่วนมากก็อย่างไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดอะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเลยนะทำให้คือมันหิวมันอยากยาแล้วอะจะต้องได้เงินใช่ไหม
1: คือต้องหาทางไหนก็ได้ติดคุกก็ยอมนะพวกเนี้ย
0: ใช่คือติดคุกก็ยอมถ้าเกิดทำสำเร็จอะเขาก็รอดไปอะรอดตัวไปถูกไหม
1: ใช่ก็ได้เสพยาตามที่สมองต้องการถูกไหม
0: ใช่แล้วมา
1: เดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเรื่องยาโอ้เมื่อคืนนี้อำนาจลื่นเลิงโหไปที่อุบลไปบ้านจอนี่มือปราบอีกแล้วค่ะพี่ปุ๊ก
0: อีกแล้ว
1: กลับไปแล้วไปถึงก็นั่งกราบเท้าจอนี่มือปราบนะคะ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เขาถูกไปมีปัญหาอยู่ที่กลับไปบ้านแล้วไปชกต่อยไปอะไรเขาใครเขาน
1: ั่นแหละก็จะมีมือปราบก็รับไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลศรีมหาโพธิ์แล้วก็กลับ พอออกจากโรงพยาบาลก็ดูแลสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการจะกลับศรีราชาที่บ้านกลับไปได้แค่คืนเดียวกลับเมื่อคืนนี้กลับไปถึงอีกแล้วนะคะไปกลับไปบนอีกแล้วแล้วก็ไปกราบเท้าตอนนี้มือปากอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้า
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่ค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ดช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วิไลสมทรงและมหานครทีม
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
8: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดีค่ะ
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เขียวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
12: ์โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
5: นี่แหละภาษารัก
13: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
5: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
14: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
15: ยามาฮ่า

0: 3ชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีนะคะกับเช้าวันศุกร์16ตุลาคมวันแห่งความหวังด้วยนะคะพี่ป่วย
1: ความหวังโอ้พี่สีต้องเล่าว่างวดนี้ซื้อไปหลายใบแล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมคะตามกฎมีเลขเก็บมาจากไหน
1: ก็คือไปนอกสถานที่มาไงแล้วก็ได้เห็นเลขหนึ่งแล้วก็เอ้ยเอาวะซื้อแล้วปรากฏว่ากดในเป๋าตังค์อ่ะมันมา 3-4 ใบเลยพี่ไม่เคยซื้ออะไรที่มันมาขนาดเยอะ4 3-4 5ใบเลยนะพี่ก็คูณอ่ะ5ใบ5 8 40เอาวะ400บาททุกทีจะ80 160 2ใบอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคือมีคุณป้าที่เคยทำงานอยู่สมทรแล้วคุณป้าเขาก็ขายลอตเตอรี่หน้าสมทรเนี้ยมันจะมีบางงวดที่แบบคุณป้าเขาขายมันเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาให้พวกเราอะมาขายในออฟฟิศเราไงแล้วลูกวยช่วยป้าหน่อยก็ช่วยไปใบหนึ่งเหมือนกันพี่ก็บอกแล้วปุ้งป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยเมื่อวานพี่ก็บอกกันว่าดงพี่นะรู้สึกสังหรณ์ใจนะว่างวดเนี้ยพี่ต้องมาบ้างแหละหลายใบแล้วเกินเนี่ยวันเนี้ย
0: ก็ใบสองใบโอเคนะคะร้อยถ้าเอาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ซื้อในแอปเป๋าตังค์ก็ใบละร้อยนะไม่มีนะแต่ถ้าสิไม่มีแน่นอน
1: ก็ใบละร้อย
0: ก็จะใบละหนึ่งร้อยนะสองใบก็สองร้อยต่องวด
1: ช่วย
0: ก็ไปอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเยอะเกินไปมันก็นะเป็นภาระนะคะต่อกระเป๋าของเรานะคะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆค่อยลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: กว่าในวันนี้ในเป๋าตังค์มันเด้งไหมพี่นะเด็กนะสี
0: หมดแล้วเหรอ
1: ไม่เป็นว่ามันคงเด้งมาที่พี่ว่าคุณคือผู้โชควันก็พี่ซื้อที่เป๋าตังค์ไงอ๋อ
0: นึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอุ้ยบางงวดเนี่ยใบสองมีเลย
1: มีบางงวดก็ยังมีเลยอยู่แล้วเขาลดราคาด้วย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในลดราคาก็มีนะ
1: คนที่พี่รู้จักเขาเคยซื้อในช่วงลดราคาแล้วถูกอ่ะ
0: ใช่นะ
1: เอาบ้างไหมเข้าวงการไหม
0: ที่ดวงของใครของมันนะของแต่ละคนนะคะว่าจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่แต่คนนี้นี่ดวงดีมีคนช่วยเหลือล่าสุดนะคะตอนนี้มือปากก็กดใจไม่ได้เอาให้พักไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อคืนนี้เขาโพสต์ประมาณสักดึกๆอะว่าอำนาจลื่นลงกลับไปที่อุบลไปถึงบ้านตอนนี้มือปากอีกแล้วนะคะคือตอนแรกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไล่เพราะว่าอำนาจลื่นลงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านศรีราชาเองเขาบอกเขาอึดอัดบ้างกลับไปถึงก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้คุยกันเขาบอกว่าตอนนี้น่ะของปลอมจอมปลอมอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ๆไม่รู้เขาคิดอะไรเขาก็ไปแล้วก็จอมนี่ก็ถามว่ามากับใครบอกพี่สาวมาส่งก็มีห่อผ้าห่มหมอนเสื้อผ้ามานะคะตอนนี้บอกว่าด่วนอำนาจลื่นเลงโผล่กลับมาหาผมที่บ้านอีกกลางดึกเวลานี้เที่ยงคืนผมปล่อยไปแล้วแต่เจ้าตัวกลับมาอีกนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวว่าผมปล่อยแล้วนะรอบนี้แต่เขากลับมาด้วยนิสัยและจิตใจเป็นคนอีสานมาถึงบ้านแล้วจะไม่ตะเพิด
1: ต้อง
0: เดี๋ยวคุยกันอีกมาถึงก็ต้องกราบเลยค่ะกราบแล้วก็พูดขอโทษนะคะตอนนี้ก็ดึงมือขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถามคำแรกเลยว่ากินยาหรือยังเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดคือยาหมอจิตเวชเนี่ยมันต้องกินต่อเนื่องจะขาดไปมื้อใดมื้อหนึ่งไม่ได้จะนี่มือปราบก็จะเป็นห่วงเรื่องกินยาอย่างเดียวแล้วบอกว่ากินยาหรือยังถามคำแรกเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ากินแล้วตอนนี้ก็ถามต่อว่ามีสติที่จะรับฟังพูดคุยเจรจาไหมตอนนี้แล้วก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานไปกินเหล้าแล้วไปเสพยามาไหมเอาให้พูดตรงจากใจลูกผู้ชายอำนาจตอบว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าและเสพยานิดเดียวแตะแตะเอาแล้วตอนตำรวจไปที่บ้านศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่มียาเสพติดแต่ตอนนี้ก็ถามย้ำเลยว่าที่ไปจากผมเหตุผลเดียวก็คือต้องการไปเสพยาใช่ไหมอำนาจบอกไม่ครับผมไม่อยากไปจากพี่หรอกแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตรวจไปยกใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจฟังเนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ใจดี จริงๆแล้วอำนาจลื่นเลืองเนี่ยเขาดูเหมือนอายุจะมากกว่าจันนี่ด้วยซ้ำนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มากสิเนาะไม่มากน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ถึงบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เจอดีแล้วนะสถานที่อย่างนี้มาได้อย่างเดียวนะขอเลยเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตามใจไม่มีมือถือให้ใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่คุณต้องการแต่จะมียารักษาและบำบัดมีกำลังใจดีๆให้มีสิ่งดีๆที่ทำให้ร่างกายกลับมาดีต่อจากนี้มีหน้าที่ฟังผมบอกอะไรต้องทำตามถ้าต้องการมีชีวิตดีขึ้นผมยังเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยก็ก่อนหน้านั้นน่ะโทรหาจอนนี่แล้วว่าสารภาพว่าไปเสพยามาแล้วกราบขอโทษนะไม่มีทางไปแล้วนะผมขอโทษพี่จอนนี่ผมขอโทษผมเมายาผมเมาเหล้าแต่พอตำรวจไปที่บ้านบอกไม่มียาเสพติดและมีแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แต่ว่าสารภาพกับจอนนี่ว่าไปเสพยามาแ
1: ค่แตะๆก็เขาแตะๆมันก็เลยมันจะไม่ออกผลนะสี
0: มันจะไม่แค่ใช่ไหม
1: มันใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ออกผลปฏิกิริยากับปัสสาวะยังไปออกจะไม่ม่วงตำรวจเขาก็ไปแล้วแหละแต่ว่าก็บอกว่าไม่เห็นแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่าไม่พบว่าเสพสารเสพติดโอ้แต่กี่ครั้งว่าสีไปหนึ่งสองสามสี่มึงจับจำไม่ได้ละ
0: คือ
1: แ
0: กคิดว่า
1: ศ
0: รีราชากับอุบลราชธานีแค่ปากซอยไงไปกลับอยู่นั้นเนาะ
1: คือเป็นพี่คิดว่าเป็นข้ออ้างเขาว่าเขาอยากกลับบ้านศรีราชากลับมาที่เขาอยู่คุ้นเคยอยากเอายามากกว่าเพราะพี่คุ้นเคยพี่ต้องบอกว่าพี่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนที่เลิกแล้วก็ก็กลับเข้าสู่วงการเลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการพี่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นนับมากกว่า10ครั้งอะสีมันอยู่ที่ใจเขาจริงอยู่ที่ใจคนนั้นจริงๆถ้าใจเขายังใส่อยู่เนี่ยนะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะออกจากวงการนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันนี้วงการยาเนี่ยมันหาง่ายมากคือมันเดินไปที่ไหนก็มีหมดอ่ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาขอโทษสังคมที่กลับไปแตะยาอีกต้องขอโทษที่ทำตัวไม่ดีอันนั้นก็คือยกมือไหว้จอนนี่อยู่นั่นจอนนี่ก็เลยบอกว่าถามผมสิครับผมเป็นตำรวจเก่าผมมีข้อมูลไม่ได้เอาสื่อโซเชียลไปเหยียบย่ำตาตัวเขาสารภาพเองว่าไปเสพยามาผมบอกว่าต่อให้จุดแค่ไหนผมก็จะให้มันกลับมาเป็นคนให้ได้หลังจากนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ด้วยความรักเหมือนเดิมแต่จะไม่ตามใจไม่มีมือถือให้แล้วอยู่ในฐานะรักษาตัวยังจะไม่ให้เป็นครูมวยด้วยซ้ำให้กินยาแล้วพักให้กินยาแล้วพักออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นมีแต่ยาไม่ต้องมาน้อยใจอะไรทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างต่อไปนี้กินยาอย่างเดียวทุกอย่างต้องเลิกหมด
1: หรือว่าจริงๆเราได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราต้องส่งเข้าสถานบำบัดจริงๆสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ก็เชื่อคงไม่ได้เพราะว่าจนพี่จอนนี่เนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็คือเหมือนสถานบำบัดเขาเอาอยู
1: ่
0: เขาเอาอยู่แต่ว่าขออย่างเดียวนั่นแหละว่าห้ามบอกข้างนอก
1: เลยให้ทำตามกติกาเขาครั้งนี้ต้องเข้มมากกว่าเดิ
0: ม
1: ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายของคุณดำหน้าแล้วกันเนาะ
0: ใช่คุณดำหน้าเขาชื่อเล่นว่าเพชรนะจริงๆนะเขาอยากให้เขาจิตใจเข้มแข็งเหมือนเพชรเนาะว่าเขาต้องเลิกให้ได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนน่ะเขาเป็น
1: ถึ
0: งแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่เอาจริงๆแล้วพี่กำลังคิดแอบคิดว่าเฮ้ยหรือเขาต้องมีคนอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งคอยบอกคอยหรือเขาไม่มีใครที่จะแบบว่าเวลาหันหน้าไปหาใครเนี่ยคนเราอ่ะสีต้องมีคนที่สนิทมากๆเลยอ่ะอยู่ก็จะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ช่วยกันกระตุกอะไรเงี้ยเขามีไหมไม่รู้อ่ะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีคือจอนนี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะไม่มีใครช่วยเหลือในประเทศนี้ช่วยเหลือมันได้แล้วแน่นอน
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ทุกคนบอกให้ปล่อย
1: ให้ปล่อยเลย
0: ค่ะเขาทุกคนบอกว่าปล่อยเถอะยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองมันไปแล้วไงสมองพังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องกินยาหมออย่างเดียวเลยครับกินยาจิตเวช
1: มันนับถือน้ำใจของคุณจอนนี่มือปราบมากเลยที่ไม่ทิ้งเนา
2: ใช่ค่ะก็เขาบอกเขาตอนแรกเขาบอกเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
0: บางคน
2: พูดกับภรรยาเขาบอกเขาอยู่มีความสุขดีแล้วแต่ว่ากลับไปอย่างนั้นอ่ะใครจะทิ้งอ่ะ
0: เออ
2: พี่สาวไปด้วยนะเมื่อคืนเนี้ย
0: เออหร
2: อพี่สาวไปด้วยอ่ะ
0: หน้าเหรอ
2: พี่สาวก็ไปก็คือพาไปส่งนั่นแหละเพราะว่าจะทางครอบครัวก็เอาไม่อยู
1: ่เห็นไหมว่าคนติดยาหนึ่งคนอ่ะคนที่ต้องได้รับผลกระทบอ่ะอีกกี่คนเมื่อไหร่เนาะแล้วจะมาจะปราบเรื่องนี้เลิกเรื่องอื่นๆเนี่ยเบาๆลงบ้างก็ได้เนาะรัฐบาลได้ไหมทุกเอาไม่รัฐบาลทุกคนดีกว่าคือคุณเป็นตัวแทนของผู้แทนของประชาชนอะสสในสภาทุกคนอะอย่าโม้แต่ไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุร้ายมากๆแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ติดยาเสพติดแล้วก่อเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยมากๆหลายครั้งต่อหลายครั้งอะแต่คุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหายาเสพติดจริงๆบอกได้เลยนะคะว่าการไปจับที่นู่นที่นี่แถลงเถลิงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคือพี่จะให้ค่าแหละให้ค่า
2: ตามที่เชื่อไปแล้วอ่ะ
1: คือการปราบนี่คือการคือคุณทำให้ครบถ้วนกระบวนความอย่างเงี้ยคือมีคนติดยาเสพติดแล้วครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งนะไปหาตำรวจก็เบี่ยงเบนอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณต้องเป็นคนรับฟังเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะข้าราชการมหาดไทยบำบัดบำรุงสุขแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์นี้จะต้องรับความเดือดร้อนของประชาชนทุกด้านและเป็นคนประสานงานให้หน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยยุคหนึ่งเนี่ยคนเรียกร้องนะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยเลือกตั้งผู้ว่าแล้วข้าราชการมหาดไทยเนี่ยเขาก็โดนบอกว่าหัวอำนาจให้ปล่อยแค่อบต.ไงให้ระดับตำบลไงแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอบต.ใช่ไหมมีอบต.นายกอบต.สมาชิกอบต.นู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดอ่ะสีเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกความโลภอ่ะมันก็ไปโกงกินกันสารพัดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะปปช.เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็มีการโอ้โหจับได้จังเยอะแยะไปหมดเลยสิในระดับเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเงินงบประมาณที่สร้างถนนพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันลงมาที่อบต.นะอบต.อบจ.เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดข้าราชการผู้ส่วนภูมิภาคของมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดอะไรมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องถึงคราวเลือกตั้งผู้ว่านะเพื่อที่จะได้เป็นคนของพื้นที่จริงๆ
2: จริงๆ
1: จะได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆสีถึงวันนั้นเรามาลงเลือกตั้งผู้ว่าหญิง
2: เรียกร้องคืออะไรก็แล้วแต่น่ะอะไรก็ได้ที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นน่ะตอนนี้ปัญหาอันดับหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องยาบ้ายาเสพติด
1: ใช่
2: ทำอะไรก็ได้พวกมีอำนาจมาช่วยกันรีบจัดการแก้ไขปัญหานี้จบให้สิ้นมันกี่ปีมาแล้วนะคะเรื้อรังมากแล้วคนนี้บ้านบาดเจ็บล้มตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่
1: กันไปหมดแล้วอ่ะพี่ในฐานะที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งซึ่งแบบว่าก็ทำได้แค่เนี้ยนักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอจะรู้จักใครได้บ้างผู้มีอำนาจผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้โหเข้าไปทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้คนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะ
2: ยังไม่ได้คนนี่แหละถามว่าไหนไม่ได้อะไรมันแพ้อะไรเหรอมันมีปัญหา
1: อะไร
2: ม
1: ัน
2: คืออะไร
1: เพราะว่ามีเรื่องโน้นเรื่องนี้สำคัญกว่าไงเขาไม่เห็นความสำคัญในเมื่อเนี่ยเพราะว่าเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดไง
2: ค่ะ
1: ถ้าพูดแรงๆแบบนี้เลยนะว่าถ้าเกิดแบบคุณน่ะ
2: ไม่เดือดร้อน
1: ถ้าพูดไม่เดือดร้อนถ้าพูดเรื่องนี้นะสีก็ต้องให้เครดิตทักษิณเหมือนกันนะ
2: เนาะคนก็มีคนชมแหละว่าแต่มันยาเสพติดมันก็เบาๆไปคือจริงจังอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่เนี่ยต้องมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องก็ไปเรื่องอื่นดีไหม
2: นี่บันเทิงอันนี้เรื่องขับ
1: เป็นช่วงบันเทิงใช่ไหม
2: แต่มันก็เป็นเกี่ยวกับนี่แหละคนบันเทิงคนของสังคมอำนาจที่เรียกว่าเป็นคนกีฬาเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนดังก็ขนาดนี้เนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างที่ดูดิใครจะช่วยเขาอ่ะ
1: คนดังยังมีคนยื่นมือมาช่วยแต่ชาวบ้านตาดำๆอ่ะตาดำๆดำๆอ่ะคือที่เห็นนักข่าวพิเศษในต่างจังหวัดส่งมาเกือบทุกวันเลยนะคุณลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วยิงหลานเขยคลั่งยาดับ อะไรอย่างเงี้ยเออแม่ต้องถูกลูกเนี่ยนะมาขอตังค์ไม่ให้ลูกเอาขวานจามดับอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยพี่แทบไม่อยากดูภาพดูอะไรอ่ะบางทีแบบพี่สลดใจอ่ะแล้วพี่เห็นแบบเนี้ยทุกวันอ่ะสีมีทุกวันเลยนะเกือบทุกวันอ่ะในรอบเออเรารู้สึกแบบเราเป็นนักข่าวเราก็ทำได้แค่นี้แต่ว่าเราอยากทำได้มากกว่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็ฟังแล้วก็ทำมียุคหนึ่งจะทำอย่างจริงจังเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเออพี่ยังบอกเลยนะว่าสีทำเรื่องนี้จริงจังเหอะพักไหนทำจริงจังอ่ะพี่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะให้คะแนน
0: ใช่นะคะอยากให้ดูแลบริหารประเทศตลอดไปเอาด้วยซ้ำ
1: เนาะเออเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีว่าสี่เรามาตั้งชมรมอะไรกันดีวะ
0: เออ
1: เอาไปที่นี่ดีกว่าน้องพายุน้องพายุดราม่ายังไม่จบ
0: น้องพายุดราม่า
1: จบแล้วใช่ไหมน้องพายุมันจบ
0: เออ
1: จบแล้วน้องพายุก็ครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันตั้งที่กว่าแล้วเมื่อวานนี้ในไอจีของคุณบอยบุษกรซึ่งคนนี้เขาก็มีลกลากมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไปเจอกันเนี่ยเราก็ถ่ายรูปมาก็สดใสแต่ว่ามันมีข่าวเนี่ยพี่รู้สึกสะเทือนใจมากเลยคือในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมนะคะช่วงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่จะมีการประกาศให้ขึ้นไปรับรางวัลผู้น้องพายุเข้าเส้นชัยคนแรกใช่ไหมคะก็ได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วคือมีช่างภาพนะคะในงานเนี้ยในการแข่งโกคาร์ทในครั้งเนี้ยถ่ายภาพในสนามได้โพสต์เปิดเผยคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องพายุที่นั่งอยู่ในห้องพักนักแข่งตอนนั้นกำลังรอขึ้นรับรางวัลอยู่บนโพเดียมอะในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไปบอกกับพายุว่าเนี่ยลูกเขาเก็บของกันหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกเออกลับบ้านกันเถอะลูกแต่น้องพายุตอบยังไงลูกแม่สีไม่กลับ
0: อืม
1: กูจะรออยู่ที่นี่รอถ้วยเออพ่อน็อตก็เลยบอกว่าเออรอ

0: ถ้วยพอเราจะบอกโอเค
1: แล้วช่วยก่อนนี่เหรอ
0: ใช่พอพ่อเขาก็เลยบอกว่า
1: เ
0: ขาก็นั่งรอไงเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เครื่องมันเปลี่ยนมันเครื่องไม่เหมือนกันเลยเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่รู้ว่ากูมาขับโกคาร์ทเนี่ยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกก็ต้องได้ถ้วยรางวัลสิถูกไหม
1: ใช่
0: เออแล้วลูกชายเขาก็นั่งรออย่างมีความหวังเลยอ่ะโอ้หลายคนที่เห็นคลิปเนี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยคนหนูให้ส่งให้กำลังใจบางคนบอกว่าน้ำตาไหลเลยอ่ะหลังจากเห็นคลิปเนี้ยเห็นว่าน้องพายุจริงๆพี่เห็นแล้วพี่ก็ขนลุกก็สงสารอ่ะนั่งนั่งเศร้านั่งรอว่าเฮ้ยเขาเส้นชัยที่หนึ่งหรอวะเดี๋ยวจะต้องขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลแล้วอ่ะเออแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็มาบอกว่ายูยูลูกเขากลับบ้านเก็บของกันหมดแล้วกลับกันบ้านกันเถอะไม่อ่ะลูกจะรอขึ้นรับถ้วยขึ้นโพเดียมโอ๊ยตายภาพนี้สะเทือนใจมากเลยหลังจากมาราชยานยนต์เนี่ยสมาคมออกมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะว่ามันผิดจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าต่อไปเป็นบทเรียนเลยนะสี่ก็ก่อนแข่งเนี่ยคุณจะต้องมีกติกาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเรื่องนี้เอาจริงอะยังไงดีเมื่อวันไฮโซปอก็บอกว่าจริงๆเขาก็ขอโทษทุกๆคนด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนประท้วงคนแรกนะสีเขาบอกมีคนอื่นไปประท้วงก่อนแล้วเขาก็เลยยังไงเขาเลยไปประท้วงแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ไก่กาไงไม่ใช่ตาสีตาสาถูกไหมไฮโซปอมีข่าวในเรื่องของแตงโมตกเรือนู่นนี่นั่นเหมือนก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วคู่กรณีก็คือใครอ่ะแม่ชมน้องพายุเป็นครอบครัวอินฟูเป็นครอบครัวแบบเนาะที่คนแบบ
1: ดารามีชื่อเสียง
0: ดารามีชื่อเสียงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเรื่องนี้จบเมื่อวานไฮโซปอบอกว่าเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันใหม่นะเพื่อรีสตาร์ทแล้วก็คือให้ทุกอย่างมันนั้นไปแล้วให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแค่แบบแล้วพ่อแม่เองก็ต้องไม่มาพูดเรื่องนี้เด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าให้เขาแข่งขันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ไหมสี
1: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแหละหรือว่าร อรอบต่อไปไปเลยเดี๋ยวก็มีแข่งดีกัน
0: แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีการวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้แต่เครื่อง2014กับเครื่อง2026เด็กที่มันลงไปเข็บไปขับไปขี่จะรู้ไหมล่ะอีก
1: ไม่รู้ใครจะไปรู้แต่อะไรมาก็ขับขี่ไปทั้งนั้นแหละ
0: ก็เป็นโกคาร์แล้วตัวเองเคยซ้อมยังไงเขาก็ไม่เด็กรู้จักแต่ว่าเนี่ยรถโกคาร์แต่ไม่ได้เป็นรู้ลึกเด็ก8-9ขวบสี
1: ค่ะ
0: จะรู้ลึกถึงอีกเครื่องสูบไหม
1: จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
0: ค่ะจบกันด้วยดีดีกว่าเนาะ
1: ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการการแข่งขันนะคะว่าเขาจะทำยังไงจะมอบถ้วยให้ใครจะอะไรนะอะไรคะ
0: พ่อแม่หยุดดังแกลูกได้แล้วเพราะเรื่องเหล่านี้โตขึ้นเขาก็
1: รู้
0: สามารถ
1: เอาจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้สมมตินะอันนี้คือสมมติในมุมของอย่างครอบครัวของคุณชมพู่นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเตรียมรถอะไรมายังไงใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: เขาให้โซปอก็บอกว่าเขาก็เชื่อโดยสนิทใจว่าทั้งชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยไม่รู้เรื่องเครื่องสูบเหมือนกัน
1: ใช่ไหมถึงไม่รู้ว่าใส่อะไรมาให้ก็ตามนั้นแหละรถให้มันสมบูรณ์ให้รู้สึกว่าแข่งแล้วคือให้มันเข้าเท้าของเด็กอะเนาะแล้วก็ตามที่ซ้อมมาแหละ
0: แล้วตัวเฮโซปอยังบอกเลยว่าโอ้น้องพายุเขาจากการดูเขาซ้อมเขาแข่งขันเนี่ยเขาเก่งนะอะไรนู่นนี่นั่นแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่หือออกมาโหดกระแสแล้วเปล่าคนเนี้ยเบียร์เดอะวอยซ์อันนี้เขาก็สนิทกับเบนพริกชัยนะเขาสนิทกันเบนพริกชัยเนี่ยเขาเป็นแม่ของแมคเคลเลนไงเป็นเมียของ
1: ไ
0: ฮโซปอล์
1: ปอล์
0: ล่ะอุ้ยเขาก็ออกมาโพสแสดงความเห็นบอกว่าเครื่องยนต์ของพายุผิดกติกากลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะคะก
1: ็
0: นี่แหละค่ะก็ไอเบียร์เดอะไวท์เนี่ยออกมานะคะโพสต์บอกว่าขนาดเขาประกาศผลออกมาแล้วเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ก็ยังไม่ยอมรับเลยยังคงโยงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องมาเฟียอะไรวะก็มัน

จริงวงการแข่งรถเขามีการตรวจกันหลายรอบเป็นเรื่องปกติเรื่องมันแค่นี้เองอ่ะก็ผิดจริงก็เก็บไว้เป็นบทเรียนช่างก็อย่าทำอะไรให้มันนอกกติกา

0: พราะไม่มีเหตุผลตอนพิมพ์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ความถูกใจเป็นหลักถ้าเบียร์ไปแข่งร้องเพลงแล้วมีคนใช้ไมค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้ยินมอนิเตอร์ชัดกว่าชาวบ้านเป็นเบียร์เบียร์ก็ท้วงตอนทางของน้องพายุออกมาอธิบายวันแรกเนี่ยมีพวกติ่งก็รีบเอามาประกาศว่าผลออกมาแล้วจ้าแล้วไปบอกให้แม่เบนซ์ออกมาขอโทษน้องสรุปตอนนี้ใครต้องขอโทษใครวะซึ่งก็มีคนถามว่าสรุปน้องพายุผิดไหมสาวเบียร์เขาตอบนะก็ผิดกติกาจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสนิทกับเบนซ์ทิกไทยไงเขาร้องเพลงเขาคบเวิร์ดด้วยกัน
1: ไม่รู้หลังแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เบนซ์พิชไทยอยู่ที่ไหนก็ตามนะเขาฟ้องเป็นร้อยรายนะคะ
0: นี่แหละเขาฟ้องเลย
1: ที่
0: ว่าอะไรลูกพญาลูกพญานาหมื่นใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละไปแซงอะไรเขานะรู้สึกว่าพญาเป็นร้อยจริงเขาโพสต์แล้ว
0: เขาใส่เดินบ้างใช่ไหม
1: ได้เห็นหน้าตาตัวเองแล้ว
0: เธอโพสต์แต่เขาด้วยบ่าวสี
1: ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยค่ะ
0: ลูกพญานาติดธนติดทกส
1: แต่นาหมื่นนาปังนาปีเนี่ยไม่ได้ยุ่ง
0: นาปังนาปีนี่ไงไอ้นี่ไงดังถังกรไงลูกพญานาหมื่นอ่ะเขาก็โพสต์อยู่นะแต่มันรู้ไปอย่างนี้มันเข้าข่ายหรือเปล่า
1: เนาะก็เราต้องระวังเนาะสำหรับคนที่จะไปเน้นไปอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันก็จะมีผิดกฎหมาย
0: บางทีเคลียร์กันได้ก็จริงบางทีเคลียร์ไม่ได้ล่ะบางทีเขารู้สึกว่ามันบาดลึกไปในใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะบางคนดังนั้นเนี่ยขำขำไปโพสเพิร์ดอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเลยเยอะ
1: ค่ะใช่ค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวกีฬานิดเดียวค่ะเรื่องของสหพันธ์กีฬาโลกค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เขาเมื่อวานนี้ประกาศอันดับนักกีฬาโลกประจำสัปดาห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่า
0: อ๋อนี่ที่
1: ทำเองเลยค่ะภูริพลบุญสอนนักเตะกีฬาทีมชาติไทยอายุ20นะบิวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจากเอเชียนเกมนะคะจาก2เหรียญทองเลยค่ะวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะล่าสุดก็ได้อย่างเป็นทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับโลกนะคะออกมาแล้วบิวภูริพลนั้นอยู่ที่อันดับ29นะคะของโลกมีคะแนนอยู่ 1,257 คะแนนนะคะอันดับนี้เป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากทวีปเอเชียค่ะ
0: โ
1: อ้อันดับหนึ่งของเอเชีย
0: ต้องพัฒนาอีกได้ไกลเลยนะ
1: ใช่รู้สึกบิวเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ
0: แล้วล่าสุดเขาก็มีโค้ดอ่ะมันดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วเขายอมรับเลยว่าโค้ดตอนแรกเขารู้สึกแบบทำไมต้องให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นปรากฏว่าได้ผลการที่โค้ดก็ฝึกอีกแบบในสไตล์ของโค้ดคนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นโค้ดของชาติไหนนะคะทำให้การพัฒนาเขาวิ่งเขาดีขึ้นเลยอ่ะแล้วล่าสุดก็คือน้องบิวเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะเป็นสิบตำรวจตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยก่อนเกษียณไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนชั้นยศให้เป็นชั้นสัญญาบัตรไม่รู้ตอนนี้ได้ยัง
1: โอ้ใช่สัญญาบัตรแล้ว
0: ค่ะอะไรนะคะ
1: หมายถึงว่าติดยศสัญญาบัตรในร้อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่กำลังจะให้อ่ะเหมือนว่าทางตำรวจทางคนตำรวจเอกก่อนจะเกษียณไปพูดว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็น่าให้อ่ะคนหนึ่งนะเดินสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะเราต้องให้เขานะเขาผ่านการฝึกซ้อมการอดทนมากกว่าเราทำหน้าที่แทนพวกเราอ่ะทุกครั้งเลยที่มีการชักธงชาติร้องเพลงชาติเวลาได้เหรียญรางวัลเนี่ยโอ้ยเราก็ภูมิใจไปด้วยทุกครั้งเลยนะสิเนาะ
1: ค่ะใช่
0: เนาะแล้วก็อีกเรื่องวันนี้คือนอกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นคือเวลาเอเชียนเกมเสร็จลงเนี่ยก็จะมีกีฬาสำหรับผู้พิการนะคะเขาเรียกว่ากีฬา
1: พาราลิมปิก
0: พาราลิมปิกอันนี้ก็คือมีเหมือนกันนะคะกีฬาพาราเกมไอจิโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมพาราเกมไอจินะคะ

0: ย่าที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะลงหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเทเบิลเทนนิสฟุตบอลคนตาบอดกรีธาแล้วที่วีลแชร์เนี่ยสีของเรานะกีฬาของเราได้เหรียญทองเยอะนะเออแข่งขันวิ่งไงเวลาวิ่งก็คนพิการเขาก็ใช้วีลแชร์อ่ะโอเคไปเชียร์กันเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายบันเทิงและกีฬานะคะก็มาเรื่องการเมืองกันนะคะหลังจากที่หลายท่านติดตามเรื่องของคุณไอเดียสสไอเดียค่ะเมื่อวานนี้ทางโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะก็มีการพูดถึงเรื่องปมการบริจาคเงินของสสก็คือโฟกัสไปที่คุณสุชาดาหรือคุณไอเดียนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเข้าพรรคอันเนื่องมาจากว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของสสสุชาดาแทนทรัพย์จากชัยภูมิหลังจากปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปทางโฆษกภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานคุณแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่าก็เป็นปกติของสสพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องบริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่รับจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละสสแต่ละคนที่จะบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเงินที่จะรับจากเงินเดือนซึ่งนายสิริโชคก็เคยเป็นสสเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบดีว่ามีวิธีการอย่างไรเอาถามว่าแล้วแสดงว่าเงินที่สสสุชาดาบริจาคให้พรรคเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่คุณแนนก็บอกว่าสสใช้หักโดยตรงส่งมาที่พรรคเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นเนี่ยคุณแนนบอกว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนสสคือเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็คือแค่ว่าเป็นการหักจากบัญชีโดยตรงของสสคนคนนั้นไปอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุชาดาเองก็คงจะต้องค่อยตอบไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แถลงเลยนะตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ว่าแหล่งที่มาของเงินที่แจ้งปปช.เนี่ยมาจากไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีการแถลงแล้วนะคะ
0: ไม่มีการ
1: ไม่พร้อม
0: ไม่มีการแถลงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีความเคลื่อนไหวผ่านไอจีเขาไอเดียหรือว่าสุชาดาเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโพสต์รูปคู่กับสามีไทหยางซางแทนทรัพย์ซางเนี่ยแหละไทหยางซางอุ้ยเขาอายุน้อยกว่าไอเดียด้วยนะสามีเขาเนี่ยไปโพสต์ว่าภาพคู่กับสามีเขาเป็นภาพที่กำลังจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟเพราะว่ามีข่าวไงช่วงนี้ก็มีข่าวเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ออกนอกประเทศมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวก็หนีไปละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยสยบข่าวนี้ไงก็ออกมาโพสต์ไอจีนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะมีข้อความของไอเดียเนี่ยนะคะบอกว่าบอกว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่ของชัยภูมิใช่
1: ชัยภูม
0: ิเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิที่อยู่วันที่มาลุกขึ้นเวลาลมพูดถึงก็เลยบอกคุณพูดอย่างเงี้ยมันมีฉันคนเดียวฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิพูดอย่างนี้ต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนนู้นใช่ไหมนี่แหละก็มีข่าวไงว่าหล่อนคือคุณเรียกเหรอคุณไอเดียเนี่ยนะคะเธอเนี่ยอาจจะหนีหรือเปล่าอาจจะหนีไปแล้วมีข่าวสะพัดเลยแหละว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
1: คือถ้าในมุมคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขาก็มองว่าเงินที่บริจาคให้พัก 150,000 บาทกับทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะเอางี้แล้วกัน
0: ค่ะ
1: รายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินมีทรัพย์สินเกือบ2,000

0: ล้านแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมันดูไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมาจากไหนยังไงเพราะตอนนี้คุณสุริโชคเนี่ยแกขุดหนักเลยค่ะไปตามที่เพจแกก็ได้เนาะใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปคุณสุริโชคโสภาแล้วกันเนาะไปดูตามนั้นแล้วกัน
1: แต่เรื่องนี้สิคุณผู้ฟังมันไม่ยากค่ะในเมื่อเจ้าตัวเองพูดอยู่พูดขอหน้านี้แล้วว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมจะเปิดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแต่เมื่อวานก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังไม่พูดนะแต่เธอพูดแต่มันแต่เรามองได้หลายแบบนะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยการที่ไอเดียยังไม่พูดเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นหมัดเด็ดหรือเก็บเอาไว้พูดในสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องมีเขาว่าต้องมีกลยุทธ์กันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ในเมื่อก่อนอันเนี้ย
0: คือถ้าในมุมของนักการเมืองอย่างคุณสิริโชคเนี่ยแกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาก็คืออาจจะตัดออกแล้วแบบเออไล่แพ้ง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบที่ตัวบุคคลมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการเมืองการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นหมดไปด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็มองกันว่าอาจจะถึงขั้นยุบพังยุบพักแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กกต.ต้องมาดูเป็นเรื่องที่กกต.ถ้าเห็นว่ามันผิดปกติอะไรก็เป็นฟ้องปปช.ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนกลางในการตรวจสอบได้เรื่องนี้มันมีองค์กรที่ตรวจสอบได้ถึงคุณจะเชื่อว่าไม่เชื่อมันยังไงก็ตามเนี่ยมันหนีความผิดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณต้องดูนะว่าทรัพย์สินของสามีเขาเนี่ยได้มายังไงก็จากเมืองนอก
0: ถ้า
1: บอกว่าเขาทำคาสิโนหรือว่าอะไรแต่แล้วเขาทำที่ไหนล่ะถ้าทำเมืองนอกเขาคาสิโนถูกกฎหมายนะสี
0: ค่ะ
1: คือมันมีเรื่องราวเยอะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เรื่องรอดู
0: ได้ค่ะไปฟังเพลงผมเป็นเพลงนึงก่อนนะคะที่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: นิวเจริญฟาร์มซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ป็นคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยดหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะพี่กวยเชิญค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะแจ้งนิดเดียวเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันศุกร์ที่16ตุลาคมแต่ว่ามีการปิดการจราจรกันค่ะปิดการจราจรนะคะ8 นาฬิกาถึง13 นาฬิกาคือ8 โมงถึง17 โมงเนี่ยปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางด้วยรถเมย์ขสมกรนี่แหละตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะต้องมีเส้นทางเลี่ยงเขาแนะนำมานะคะก็ใช้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกเพลินจิตแล้วไปใช้ถนนวิทยุเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะแล้วก็ยังปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกใกล้บ้านเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้ววันนี้ปิดจนถึง2 ทุ่มเลยนะปิดตั้งแต่ช่วงแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกรัชดาพระราม4ดีที่สุดเลยนะคะเขาแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงการเดินใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินดีกว่าใต้ดินบนดินดีกว่านะคะช่วงเนี้ยวันเดียวเพื่อเป็นการต้อนรับให้การประชุมครั้งเนี้ยมันเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีก็วันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก2 วันค่ะ
4: นะคะก็ตอนน
5: ี้
4: คนกร
5: ุ
4: งเทพก็หย
5: ุ
4: ดนะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
7: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะได้เจอแน่นอนค่ะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะคุยกันในประเด็นร้อนนะคะเรื่องของการประชุม IMFกับโอกาสประเทศไทยค
6: ่
7: ะ
6: ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนายหัวอัดกันนะครับผมมีทัวร์นะส่งท้ายปีมาฝากกันนะครับเป็นทัวร์สิริมงคลทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ทำบุญใหญ่นะฮะสืบชะดอกสืบชะตาสะดอกเคราะห์นะครับอธิษฐานจิตรับมงคลนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนอกจากนี้นะครับยังมีการพาไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะครับกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับเพียง 21,999 บาททุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @net107107ครับ
7: นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจองกันเข้ามานะคะเป็นทริปที่น่าสนใจและอากาศดีแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ไปดูกันเรื่องของการประชุม IMF กับโอกาสไทยค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านดร.เจตภูริซาครับ
6: ครับ
8: ได้ยินเสียงไหมครับ
6: ได้ยินครับแต่ว่าเหมือนสัญญาณจะดีเลย์
8: สวัสดีครับลองเช็คได้ครับ
6: ครับอาจารย์แต่ว่าสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไม่กวนอาจารย์เวลาพูดคุยก็เดี๋ยวผมขอถามโจหัวไว้ก่อนคือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็น FC ของอาจารย์อัดในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็เลยติดตามอาจารย์อัดเนี่ย นะออกทีวีเมื่อวานนี้ด้วยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่ว่าก็อยากจะมาถามต่อมาชวนคุยกันต่อในรายการนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะอุ้ยเราได้หน้าจัดทีไรผมก็บอกในรายการเราไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาจัดงานระดับโลกทีไรแบบเนี้ยไทยเราไม่เคยแพ้ใครเลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยนะฮะก็เราเนี่ยถือว่าต้อนรับได้ดีมากแต่ว่ามันได้แค่นั้นเหรอมันได้แค่เงินที่สะพัดในงานเท่านั้นเหรอนะอาจารย์มองว่า IMF เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่เราไ